คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง DP Radio Thailand คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง DP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

คลื่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio

ณกำลังฟัง BP Radio Thailand BP Radio

0: หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพ้อกับเราที่0840456862
1: You're listening to BP Radio Online, Thailand.

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมง

ตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station

คลื่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio

ณกำลังฟัง DP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook DP Radio Westหลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862

Fan Page BP Radio。ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio

พลงเพลาะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862

กำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook 9.5 BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: ยูบายทรูซิมและแพ็คของคนเชียงใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีด
3: เฮ้
2: เรียนกับยู

0: love you. อยากทำอะไรก็เลือกได้ตามใจ
1: whatever you want ทูจัดให้ you buy two แพ็คคุ้มเน็ตแรง 70% จัดเต็มอยู่กับยูดีกว่าซิมและแพ็คของคนเจนใหม่
2: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่าสี่แยกกลางเบียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนาม Drive Golf เส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึงสี่แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึง Land and House 200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเบียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
3: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้

0: ถ่ายอัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

ักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บ่ายนี้กับดีเจวินดีเจทันนะครับที่ BP Radio สำหรับบ่ายนี้เลยนะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่13เดือนกรกฎาคมครับเดือนกรกฎ2569ครับมาทักทายมาเซย์ไฮกันได้เลยสำหรับบ่ายนี้เลยนะครับเป็นไงบ้างวันนี้อากาศร้อนไหมฮะฝนตกไหมแดดออกไหมหรือว่ายังไงบ้างเอ่ยวันนี้ที่เชียงใหม่เมื่อเช้าร้อนอยู่ตอนนี้ก็ยังร้อนอยู่นะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าจะเริ่มครึ้มมานะเริ่มครึ้มมาแต่แถวในเมืองแต่แถวโซนแยกสนามบินตรงนี้เริ่มครึ้มมานะฮะแต่เมื่อกี้มีบางจุดมีฝนลงมาเล็กน้อยนะครับแต่ก็อากาศปกติร้อนปกตินะครับลงมาทักทายกันบ่ายนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันครับที่ BP Radio นะครับโดยการสนับสนุนของ True Detect เช่นเคยร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านเจียวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนกันนะครับในช่วงเวลานี้เลยครับบ่ายโมงกับอีก46นาทีนะฮะวันนี้วันทำงานคุณผู้ฟังอีก1วันนะครับอะไรว่าเริ่มทำงานเริ่มปฏิบัติหน้าที่กันเหนื่อยบางคนนี่โอ้ขี้เกียจตื่นจังเลยนะฮะโอ้เพราะว่าไงดีตื่นเช้ามาเมื่อวานวันอาทิตย์ยังนอนสบายอยู่บ้านอยู่เลยเช้ามาต้องรีบตื่นแล้ว นะอ่ะก็แล้วแต่ละกันถือว่าทำงานงานคือหน้าที่นะครับถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ชะตังอีกอันนี้สำคัญที่สุดเลยใช่ไหมก้อยก้อยตื่นเช้ามากนะว่าต้องไปขายหมูปิ้งใช่ไหมขายหมูปิ้งบ้านที่ทางเหนือนี่ทำโรงน้ำแข็งยังทำอยู่ไหมก้อยยังทำอยู่ไหมนะเอาแล้วมาทักทายทางแชทดีกว่าวันนี้ใครมาถึงแล้วทักทาย

นะฮะสวัสดีพี่ช่างหลงชัยนาทวันนี้ขอเพลงเข้ามาด้วยนะครับวันนี้ขอเพลงขอบคุณเวลาของวงสุขุมวิทเข้ามาด้วยนะครับพี่สิทธิ์ครับสิทธิ์114488ขอเพลงฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมนี่ของใครร้องอ่ะพี่มันมีของเสือธนพลของไวน็อตเซเว่นของเจมเรืองศักดิ์นะฮะของซินเดอเรลล่านะฮะปะโทชื่อเพลงเดียวนี้ร้องกันหลายคนมากๆเลยของใครอ่ะเอาเวอร์ชันไหนนะเสือธนพลไหมหรือไวน็อตเซเว่นฮะหรือเจมส์เรืองศักดิ์หรือวงซินเดอเรลล่าที่จะเสิร์ชขึ้นมานะครับเอาเพลงใครบอกมาด้วยนะจะได้เปิดถูกนะดาวว่าน่าจะเป็นเสือธนพลนะท่านน่าจะเป็นเสือนะฮะนะครับสวัสดีพี่ต๋องด้วยกันละกันนะครับทักทายครับขอเพลงไม่สมศักดิ์ศรีของไทยธนาวุฒิด้วยกันละกันนะครับพี่โอมาแล้วจ้ะเมื่อกี้ส่งน้องสองคนมานะครับสดใสมากเลยนะฮะกำลังไปนะนี่พี่โอบอกเอาไว้นะกำลังขับรถอยู่นะฮะนึกเพลงไม่ออกใช่ไหมพี่เอกนรินทร์นะครับ1978ขอเพลงหน่อยครับสวัสดีครับทักทายด้วยนะจ๊ะเสียหายช่วงเวลาของพักบ่ายครับพี่เดียวสวัสดีตอนบ่ายครับกับวันเศร้าๆของคนไทยหลายคนสูญเสียคนในครอบครัวในเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมาขอเพลงแด่เธอที่รักของวงเคลียร์มอบให้กับทุกคนที่สูญเสียด้วยละกันนะฮะเป็นข่าวใหญ่ประจำมาเลยวันนี้ที่หลายๆคนนั้นติดตามกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเขาเรียกว่าอะไรนะดูอัปเดตแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมาไล่เรียงเหตุการณ์กันนะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแบบไหนนะฮะเป็นข่าวใหญ่ตั้งแต่เมื่อคืนเนาะที่หลายคนติดตามในโซเชียลกันโอ้โหไฟไหม้น่ากลัวมากเลยนะครับแล้วก็ปิดประตูเขาหมดอ่ะเอาจริงๆนะผับบาร์คาราโอเกะในผับนะเขาจะปิดหมดทุกช่องทางเลยนะแล้วก็สุดท้ายสุดแล้วคือไฟไหม้แล้วออกไม่ได้อ่ะคนมันเมาได้ไงก็ในขณะธรรมดามันยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะแล้วเมาด้วยไฟไหม้ทำไงอย่างเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันเนาะนะครับสวัสดีพี่อุดีพรางกูลได้กันรายการสวัสดีพักบ่ายครับดีเจขอเพลงคอแห้งหน่อยฮะโอ้ยขอเพลงแบบเข้าพวกเพื่อนเมาะรอไปก่อนนะจ๊ะเพลงแบบเข้าพวกเพื่อนหนาวไว้ก่อนเนอร์นะฮะพี่กุ๊กไก่สาวกุ๊กไก่สวัสดีจ้าสวัสดีวันจันทร์นะฮะวันอากาศร้อนๆ32องศานะฮะที่ประเทศเกาหลีอันนี้ร้อนจริงนะ32องศาขอเพลงผ่านตาของทรีมันดาวได้กันละกันนะจ๊ะทักทายด้วยนะครับอาเมะทักทายช่วงบ่ายจ้ะขอเพลงก่อนตายเวอร์ชัน AI หน่อยค่ะดีเจค่ะได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันเนาะก่อนตุยนะครับเนาะ1เพลงพี่เพชรทักทายช่วงบ่ายครับกับวันจันทร์ร้อนๆนะฮะทักทายด้วยครับพี่เพชรรอบ2พี่สติกเกอร์นะครับสวัสดีครับวันนี้ขอเพลงคิดถึงเรื่องรังของมนัสวีนะฮะอุตรดิตครึ้มๆครับอากาศไม่ร้อนดีเลยพี่ดีจะได้บอกว่าสดชื่นสดใสนะครับพี่น้ำเหนือเขื่อนแม่กวงนะฮะสวัสดีครับเขื่อนแม่กวงแดดดีๆฮะขอเพลงปากของพงพัฒน์หน่อยสิฮะได้เลยครับพี่จะจัดให้นะฮะอ๋อโอเคพี่สิทธิ์ว่าเป็นของไวน็อตเซเว่นนะฮะไม่ใช่ของเสือธนพลนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังขอเพลงนะบอกชื่อนักร้องมาด้วยคุณฟังเพลงเดียวกันมันร้องเป็นร้อยคนนะฮะไปโคฟเวอร์ก็มี AI ก็มีคือเพลงเดียวกันเนี่ยอังพิงคุณฟังขอเพลงหน่อยครับดีเจเพลงอะไรดีขอเพลงใจสั่งมาอย่างเงี้ยนะเราก็นึกถึงเสือธนพลนึกถึงเสกโลโซนะไม่เอาครับเวอร์ชัน AI ครับ AI นี่ AI ผู้ชายผู้หญิงร้องนะฮะ AI ร้องแบบสไตล์อะคูสติก AI ร้องสไตล์ร็อก AI ร้องแบบคอนเสิร์ตมันมีแยกย่อยไปโอ้เป็นล้าน8นะฮะคือเดี๋ยวนี้มันมีเพลงเดียวกันแต่ร้องหลายเวอร์ชันไงเราส่งมาด้วยเวอร์ชันไหนจะได้เปิดถูกนะฮะพี่บอยพัทลุงนะฮะสวัสดีตอนบ่ายนะฮะสั่งช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวนะฮะยินดีให้บริการเลยตอนนี้ที่บ้านที่พัทลุงฝนกำลังตกพรำๆเลยครับนี่ส่งรถฟอร์ดมาสด้าสีแดงจำแจ่มมานะฮะขอเพลงเหนื่อยของซิลิฟูด้วยครับได้เลยจ้าเดี๋ยวเปิดให้นะฮะก้อยรัดพร้าบอกว่าหดหู่มากกับข่าววันนี้นะฮะอ๋อนะฮะขอเพลงปลายทางรุ่ยแซมแล้วกันนะก้อยเคยไปเที่ยวปกติเที่ยวผับเที่ยวร้านเหล้าไหมมันน่ากลัวเนาะก้อยเนาะโดยเฉพาะบางร้านคุณฟังจำเรื่องที่เจ๊เล่าให้ฟังได้ปะที่อันนั้นอะที่เรื่องผีอะที่ต่างประเทศเดี๋ยวค่อยเล่าย้อนอีกรอบนึงได้ฟังไหมยังไม่ได้ฟังจะไม่อดีตช่วงหน้าค่อยเล่าอีกรอบนึงเนาะที่ดีเจไลฟ์ฟังอะที่เขาไปทำงานที่ต่างประเทศอะฮะแล้วเขาได้ยินเสียงคนกรีดกันอะจากห้องใต้ดินอะนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเขามารู้อีกทีนึงว่าที่ต่างประเทศอะผับนั้นอะเขาทำเป็นที่ห้องใต้ดินเขาเคยทำเป็นผับมาก่อนแล้วไฟไหม้คนตายอะไรเดี๋ยวเขามาเล่าย้อนอีกทีนึงนะฮะก็บอกว่าไม่เที่ยวแล้วเลยไว้แล้วจ้าดีเจอ๋อเลยไว้เขาเข้าเสื่อมนะฮะพี่โอบอกว่ากำลังนึกมุกอยู่ดีเจวินครับขอสักหนึ่งผลงานเพลงครับขอเพลงแค่นี้ก็พอของโคโดโมทัญรักเอ๊ะโคโดโมเหรอฮะทัญรักแป้งสิฮะแป้งมันคือแป้งนะฮะโคโดโมแคร์ตางูนะฮะ
พี่ต้อมมาตอนบวกค้านสวัสดีแล้วกันนะฮะทักทายนะครับพี่ไนท์นาวินสวัสดีครับทักทายตอนบ่ายนะฮะพี่ไนท์นาวินว2ว8มาแล้วครับแล้วก็พี่เอกนี่บอกว่าขอเพลงละลายของ M พี่ M สุรศักดิ์วงไทยก็แล้วกันครับได้เลยนะฮะพี่ต้องใช้ทองประเสริฐทักทาย FC รายการด้วยนะฮะขอเพลงไก่ไก่ฮะไก่นะของแรงของนั่นน่ะอันนี้ก็ขอเพลงแปลกละเดี๋ยวไว้คู่กันนะฮะระหว่างอุดีพลังกุลกับธงชัยนะไก่ไก่ว่ะของเท่งนะใช่ไหมเพลงแบบเข้าหมู่แม่นละสองคนเอาไว้ก่อนนะฮะเพลงพี่บ้าสองคนนั่นน่ะพี่ธงบานะครับรายงานตัวครับขอเพลงสิ่งกีดขวางหน่อยครับทักทายด้วยกันละกันนะจ๊ะแล้วก็อันนี้ว่าฟังแต่ไม่จบอ๋อใช่เดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งอันนี้ที่เรื่องผีน่ะนั่นแหละเดี๋ยวมาวนอีกรอบเนาะไม่น่าเชื่อเนาะเพิ่งเล่าเรื่องนี้ไปแล้วมันกลับมามีไอ้ข่าวเกิดขึ้นในไทยอีกรอบอ่ะใช่ไหมเรื่องผีอ่ะHM Parkนะครับร้อนจ้านะฮะจากเกาหลีเกาใจจ้ะนะครับซาโอ้เกาหลีช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนเหรอฮะทำไมมันร้อนจังมีคนทักมาหลายคนแล้วว่าเกาหลีร้อนนะฮะHM อันนี้บอกว่า31องศานะครับอันนี้เมืองอะไรครับเนี่ยฮะอ่านไม่ออกภาษาเกาหลีนะครับไม่จะได้รู้ว่าอยู่ใกล้กันหรือเปล่านะฮะพี่บอกว่าออเปเล่นะฮะจำได้แป้งเปเล่นะฮะจำได้แป้งเปเล่นะกระป๋องยาวๆสีฟ้าๆนะเปเล่นะจำได้สิตอนนี้เจ๊งไปแล้วนะฮะแป้งเปเล่เก่ามากเลยนะฮะจำได้เพราะอะไรฮะดูรายการมาสเตอร์คีย์นะฮะและชุดนี้สนับสนุนโดยแป้งเปเล่นะครับนะฮะเพียงแค่แกะชิ้นส่วนออกมานะฮะแล้วส่งมาที่ตู้ปอนนอนแจกทองคำมูลค่า 5,000 บาทนะครับจากมาสเตอร์คีย์นะฮะเก่ามากนะฮะเอชแอมเพ็กบอกว่าเป็นภาคใต้ครับดีเจเมืองที่อยู่นะฮะที่เมืองที่สะที่ร้อนๆ นะที่เกาหลีนะ31องศานะครับพี่เอกสตูนสวัสดีครับเนี่ยเซลฟี่มาแล้วพี่เอกบอกว่าท้องฟ้าครึ้มพี่เอกใส่เสื้อคลุมวันนี้ไม่ร้อนเหรอพี่ฮะทักทายนะพี่เอกเขาขับรถอยู่นะครับรถพ่วงข้างนะฮะรถมอเตอร์ไซค์นะฮะก็เลยต้องคลุมทั้งตัวเดี๋ยวจะดำนะฮะนะครับก้อยบอกว่าดีเจวินเห็นข่าว IS เปิดตัว AI หรือเปล่าตลกดีอ๋อเพลงแรกเก็บตะวันมันตลกอ่ะเห็นแล้ววันก่อนเขาเปิดวันก่อนหยิบมาเปิดทีนึงเก็บตะวันกลางคืนนะก็ไม่ได้ฟังตลกดี IS เปิดตัวเพลง AI คนด่ากันทั้งประเทศคนคอมเมนต์กันเยอะว่าโอ้โหตายแล้ว IS ทำไงดีอ่ะคือเฮียฮอนะฟังฮะเขาก็อยากจะทำเพลงแต่ว่ามันใช้งบสูงคุณฟังมันไม่เหมือนสมัยก่อนการทำเพลงคือมันต้องทำโปรดิวเซอร์มันต้องโอ้โหคนหนึ่งหมดเป็นล้านนะฮะเพราะเนี่ยมันต้องใช้หลายๆอย่างทำมิวสิกวิดีโอโปรโมทเพลงต่างๆนะใช้งบสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับปล่อย AI มาลองชิมลางๆก่อนไหมตอนนี้ IS เขาไปทำช่อง8ข่าวอ่ะก็ใช้งบสูงมากๆเลยเพราะนักข่าวเยอะมาก RS พนักงานเป็นพันนะฮะตอนนี้เป็นพันอยู่นะฮะเพราะนักข่าวเขาเยอะมากนักข่าวที่ภาคสนามฮะที่เขาเป็นไลฟ์สดไปถ่ายสดต่างๆเป็นพันทั่วประเทศอ่ะช่องข่าวฟังครับพนักงานทุกช่องมีเป็นพันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นช่องไทยรัฐช่อง8ช่องเวิร์กพอยต์ต่างๆอ่ะช่องวันต่างๆพนักงานมีเป็นพันเพราะว่าเขาจะต้องมีศูนย์ข่าวต่างจังหวัดด้วยศูนย์ข่าวเชียงใหม่เชียงรายสตูลโคราชลำปางและอย่างน้อยเนี่ยในจังหวัดหนึ่งจะต้องมี4 5 6คนแล้วไม่เกิน10คนจังหวัดใหญ่ก็เป็น10แล้วรวมๆกันทั่วประเทศเป็นกี่คนนะฮะเขาโอ้โหเรียกว่างบมหาศาลกับเงินเดือนพนักงานแต่ละคนนะที่เป็นศูนย์ข่าวต่างประเทศนะศูนย์ข่าวต่างจังหวัดนะนะฮะก็เลยไปทำช่อง8ซึ่งทำข่าวอย่างเดียวที่เราเห็นนั่นนะครับพี่อดงสวัสดีจ้ะขอเพลงทั้งรักทั้งเกลียดเจ้าเอาเวอร์ชันไหนผู้หญิงเหรอหรือว่าชายเอาเวอร์ชันใครต้นฉบับไหมหรือเอาเวอร์ชันใหม่เนี่ยไม่บอกเวอร์ชันอีกละมิกกี้มอนซ่านะครับขอเพลงของสมศรราตรีเอาเพลงอะไรก็ได้โจโจ้จ้ะดีเจเดี๋ยวหาให้นะครับพี่ช่วยบอกว่าดีเจครับมาแล้วจ้านะมาแล้วนะมามาถึงแล้วก็ทักทายกันได้กันแล้วกันในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับมากันเพียบทีเดียวนะจ้าวันนี้ก้อยบอกว่ากินข้าวกันจ้าดีเจก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่โอ้โหพาแม่มาเที่ยวห้างเปิดใหม่เดอะมอลล์รามเหรอพี่โอ้เดอะมอลล์รามไปยังเดอะมอลล์ราม1981ละอู้เดอะมอลล์ราม1981เป็นห้างใหม่เหรอโอ้วันนี้พาแม่ไปด้วยนะฮะแม่ชื่ออะไรฝากลูกทายแม่ด้วยละกันนะจ๊ะนี่โอ้ยนะแม่ก็ไปนะฮะเนี่ยทักทายนะครับจะไปเที่ยวไหนก็ขอให้แฮปปี้มีความสุขละกันไปกินข้าวเนาะนะครับพี่เอกบอกว่าดีเจครับเสื้ออะไรอะเสื้อแขนยาวสีตามวันครับดีเจสีอ๋อวันจันทร์สีเหลืองเนี่ยพี่เนาะวันจันทร์สีเหลืองนะครับนี่ครับพี่สวัสดีพี่ปอนบอสซ่าศรีสะเกษด้วยกันละกันพี่ปอนกลับศรีสะเกษยังกลับบ้านหรือยังครับมาเดี๋ยวฟังเพลงเซตแรกกันก่อนแล้วกันที่ฝากมานะครับเดี๋ยวคนเอานี่ก่อนไหมความเพลงช้าก่อนไหมขอบคุณเวลาก่อนไหมสุขุมวิทเนาะเดี๋ยวมีฉันไม่ยอมที่ฝากไว้นะครับนะมาฟังเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อช่วงหน้ากับคุณผู้ฟังทางอุบลที่ FM 90ด้วยนะครับ

0: เพลงเพราะจากนี่เลยนะครับพี่ไทยธนาวุฒินะครับเพลงที่มีชื่อว่าไม่สมศักดิ์ศรีนะฮะต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้งก็แล้วกันกับที่นี่ BP Radio แล้วก็ DJ Win ด้วยนะฮะดูแลคุณฟังนะครับวันนี้วันจันทร์ที่13เดือนกรกฎาคมนะครับ2019กับอากาศร้อนๆสำหรับบ่ายนี้ครับลงมาทักทายลงมาเสียหายลงมาส่งเพลงเพราะกันได้ช่วงนี้กันละกันนะฮะกับ BP Radio นะฮะเปิดกันไปหลายเพลงทีเดียวเมื่อกี้ที่ฝากไว้ครับ
1: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
2: แย่จัง
3: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
4: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
5: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: อยู่ด้วยกันด้วยกับยำปูม้าเจ็ดยอดนะครับร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำครับร้านยำที่มีมากกว่ายำนะฮะแวะไปนั่งทานยำอร่อยกันได้เลยครับอยู่เชียงใหม่นะฮะแวะไปใช้บริการได้นะฮะทั้งทุกสาขาเลยนะฮะเพราะว่ายำปูม้าเขาจะมีสาขาเยอะเนาะทั่วภาคเหนือแล้วก็มีส่วนภาคกลางก็มีนะส่วนภาคตะวันตกก็มีวันก่อนมีคุณผู้ฟังทักมาว่าที่ใช่ครับเจอร้านยำปูม้าเจ็ดยอดแถวบ้านนะฮะทางภาคตะวันตกใช่ไหมฮะใช่ไม่เอ่ยที่เดียวกันฮะเป็นแฟรนไชส์ที่กระจายกันไปทั่วหลายที่นะครับก็สามารถจะแวะไปทานกันได้เลยกันละกันนะจ๊ะถ้าไปทานก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งมาด้วยถ่ายรูปส่งมาด้วยนะครับเอาละฮะคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วงนี้อยู่กันด้วยกับ True Detach ด้วยนะครับใครอยากได้โปรโมชั่นเน็ตดีๆโปรดังแรงเอาไว้ใช้กันหรือว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่แล้วก็แวะไปใช้บริการได้กันเลยกันครับมาทักทายกันอีกรอบหนึ่งนะฮะทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยนะฮะทางอำเภอบุญทริกเดชอุดมนาจรวยนะครับที่กำลังฟังรายการอยู่นะตอนนี้ลิงก์สัญญาณช่วงเวลาของบ่ายสองแล้วทักทายอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งกันละกันครับมาทักทายกันช่วงนี้มีคุณผู้ฟังส่งมาพี่ปอนบอกว่าขอเพลงอย่าให้เขารู้ของมิกกี้เลยครับแล้วก็พี่มอสสักเพลงหนึ่งกันละกันได้เลยครับพี่บอสซ่าพี่ปอนศรีสะเกษนะครับแล้วก็พี่ต้าธีรพัฒน์บอกว่าดีเจครับรักแรกพบนะครับให้กับช่างหนุ่มครับไปรักลักเมาสาวน้อยแอนแล่ช่างหนุ่มใครฮะรักเมาสาวน้อยนี่ใครกันนะนะครับสวัสดีมาร์คคุงนะฮะมาร์คคุงแอบมาฟังด้วยว่ะทักทายยามบ่ายครับขอเพลงความคิดถึงที่เต็มไปด้วยน้ำตาโชเล่นะฮะฝากอัปเดตข่าวไฟไหม้โรงเบียร์รัดพร้าวด้วยละกันนะฮะมาร์คคุงเคยเที่ยวร้านเหล้าไหมดูหน้าไม่น่าจะเที่ยวนะไม่น่าจะเคยเที่ยวหรือว่าไม่อะไรเลยไม่อยู่ในรูปแบบนี้นะฮะนะครับสวัสดีพี่กระปอมอภิชาติด้วยนะครับขอเพลงให้ชีวิตได้ใช้ชีวิตของให้ชีวิตได้ใช้ชีวิตมอบไปกับแย่ด้วยกันละกันนะครับได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะฮะพี่หอสุพันอ๋อพี่หอเมื่อเช้าพี่หอไปบทเพลงที่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กใช่ไหมเมื่อเช้าดีเจเปิดได้ยินพอดีดีเจอะไรนะเมื่อเช้าอ่ะตอนตีห้าตีสี่ตีห้านะตอนหกโมงเช้าอ่ะทักทายคุณหอพี่หอสุพันสุพี่หอจากสุราษฎร์ด้วยกันละกันน่าสักอย่างนะฮะบทเพลงอะไรนะรองง้อของน้องจ้าชาลินีนะอะไรสักอย่างนะครับใช่ไหมแหมฟังหลายคลื่นหลายช่องเนาะลูกทุ่งเน็ตเวิร์กลูกทุ่งทั้งวันทั้งคืนนะฮะโดยผลิตภัณฑ์ฟาร์มอโกนะฮะขอเพลงโรแมนติกนะฮะของวาสนาเลยนะฮะโรแมนติกของวาสนาด้วยกันละกันนะครับทักทายกันมาพี่หอมไปบทเพลงอะไรวะใช่ครับดีเจใช่ฟังอยู่นะครับไปเปิดเจอพอดีนะฮะได้ยินพอดีก็เลยยังไงนะทีนี้แสดงว่ามีหลายคนที่ฟังหลายช่องหลายสถานีเนาะนะแต่ที่ได้แน่ๆคือฟัง FM 99สมทนะดีเจไปดีเจไบนะฮะทักทายนะฮะอ่ะลงมาเซย์ฮายกันช่วงนี้จะฟังดีเจอะไรก็ตามแต่ช่วงบ่ายต้องมาฟังดีเจวินดีเจทันนะครับที่ BP Radio ตรงนี้นะครับพี่ธนกรบอกว่าสวัสดีครับทักทายยามบ่ายครับโอ้โหน้องเป๊ปซี่นะฮะทักทายน้องเป๊ปซี่ด้วยกันนะหนุ่มดอยเงาๆนะฮะโอ้โหทรงผมแบบสุดยอดนะฮะขอเพลงให้เธอคืนเขาไปเนี่ยฮะโทนี่ผีนะฮะจากหนุ่มอกหักใครอกหักครับช่างน้องเป๊ปซี่อกหักแล้วฮะโอ้นะดูสินะฮะพี่ธนกรเนี่ยก็จะมีน้องๆที่มาฝึกงานตลอดเลยนะฮะแต่ละคนที่มาฝึกงานนี่จากที่ไหนฮะสารพัดวิไลไหนวิไลเทคนิคลำพูนเหรอหรือที่ไหนฮะแล้วก็พี่คำล่าพาเพลินนะฮะขอเพลงหรือผู้หญิงชอบคนเลวด้วยครับได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับพี่อ้อยสังกำแพงทักทายด้วยกันละกันนะจ๊ะพี่อ้อยนะฮะแล้วก็พี่มโนบอกว่าสวัสดีตอนบ่ายสองครับดีเจขอฟังเพลงซอมบี้นะฮะซอมบี้เหรอได้นะฮะพี่เกมเรซซิ่งวันดีเจครับขอเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วกันนะฮะผมก็เที่ยวร้านเหล้าเหมือนกันนะฮะเอ๊ะแต่ไปเที่ยวซายุไปเที่ยวซายุริว่ะโอ้ยังไงเนี่ยนะฮะ

ล้วก็นะฮะในช่วงนี้ทักทายเข้ามานะครับแย้บอกว่าสวัสดีจ้าดีเจขอเพลงคำอวยพรมอบให้กับกระป๋อมด้วยกันละกันนะฮะกระป๋อมนะฮะที่แล้วก็ขอบคุณที่ฝากเพลงให้ด้วยกันละกันนะครับมาคุณว่าเคยเที่ยวครับดีเจแต่ไม่กินเหล้าออกไปเที่ยวเฉยๆแต่ไม่กินเหล้าอย่างนี้แหละฮะคุณฟังดีเจวินเคยไปเที่ยวผับที่เนี่ยที่เชียงใหม่พี่เกมเคยไปไหมที่ใต้โรงแรมอะไรนะแถวๆไนบาซ่าครับมันจะมีผับอยู่ข้างล่างนะชั้นใต้ดินนะครับข้างบนเป็นโรงแรมและข้างล่างลงชั้นล่างไปมันจะเป็นผับนะฮะมีร้านเหล้าอยู่นะฮะเขาปิดหมดเลยนะครับก็คือถ้าใครกลับจากท่าช้างที่เชียงใหม่นะท่าช้างเสร็จแล้วหรือว่าตะวันแดงอะไรนี้นะฮะก็เขาก็ไปต่อที่นั่นก็เปิดถึงเช้าเลยสว่างเลยทีเดียวไม่รู้ตอนนี้ยังเปิดให้บริการอยู่หรือเปล่าก็ไม่นานนะประมาณสักปี2ปีที่แล้วเองไงครับพอดีลูกน้องก็พาไปดิฉันก็เพิ่งรู้ว่าข้างล่างมีผับด้วยนะฮะแต่ว่ามันก็น่ากลัวอยู่นะถ้าเกิดเหตุการณ์ใดๆนี่ทางออกเป็นทางเดียวนะฮะเดินขึ้นบันไดและบันไดก็สูงชันทีเดียวมันอารมณ์มันฟีลมันเหมือนกับห้างจอดเหมือนลานจอดรถเมย่าพี่อย่างนั้นแหละนะฮะอารมณ์แบบฟีลแบบลานคุณฟังอยู่เชียงใหม่เคยไปเมย่าใช่ไหมมันจะมีชั้นใต้ดินนะครับที่เป็นลานจอดรถใช่ไหมฮะคือเราต้องลงลิงไปเนาะลงครับมันลงนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นบันไดลงไปนะฮะถ้าไฟไหม้นี่เรียบร้อยนะฮะมีรูเดียวด้วยออกมานะนะฮะพี่เกมบอกว่าเคยครับตอนนี้ล้างไปแล้วฮะลงอ๋อใช่โรงแรมรัตนโกสินทร์อันแรกเคยไปเขาปิดไปแล้วหรอปิดไปแล้วเนาะลูกค้าเหมือนนักอ่ะลูกค้าเหมือนนักเรียบร้อยนะฮะพี่เกมว่าปิดไปแล้วครับดีเจนะฮะเอาว่ากันไปถ้าไฟไหม้ตายเรียบฮะใช่แล้วมีออกรูเดียวพี่นะฮะน่ากลัวนะครับพี่ธนกรหวัดใจครับเทคนิคลำพูนครับแพร่ก็มีครับดีเจทักทายเมืองแป้งน้องเมืองแป้งด้วยกันละกันที่มาฝึกงานที่พี่ธนกรนะครับเนาะพี่สวัสดีว่ารอฟังวิเคราะห์ข่าวไฟไหม้ครับเชียงใหม่ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เนาะมีอันนี้ไงพี่อันนี้ไงตะวันแดงไงตะวันแดงแต่ว่าตอนนั้นมันไหม้ตอนที่กลางคืนเนาะตอนนี้เขาปิดไปแล้วฮะตะวันแดงเชียงใหม่เคยไฟไหม้นะฮะแล้วก็รู้สึกว่าผู้จัดการร้านหรือพนักงานอะไรจะตายไปหนึ่งคนผู้หญิงนะฮะคือมันไหม้ตอนที่เขาเรียกว่ามันจบไปแล้วคือเขากลับหมดแล้วฮะนะฮะตอนนั้นนะฮะถ้ามีไฟไหม้แบบนี้ตอนหนุ่มๆคงตุยไปนานแล้วพี่สวัสดิ์บอกไว้ว่าเอลดีขนาดเลยนะเมื่อก่อนนี่ยิ่งสูบบุหรี่ในผับได้ด้วยนะฮะความปลอดภัยนี่หละรวมกับปัจจุบันมากใช่ใช่น่ากลัวมากๆเลยนะฮะนะฮะพี่อ้อยว่าลูกทุ่งเน็ตเวิร์กตะก่อนก็ฟังตลอดแต่หลับๆแต่หลังๆบอกชอบช่วงบ่ายดีเจนางฟ้าไข้หัวลำคาญนะฮะนะครับตลกอะนะครับอะไรจะตายไปหนึ่งคนผู้หญิงนะฮะคือมันไหม้ตอนที่เขาเรียกว่ามันจบไปแล้วคือเขากลับหมดแล้วฮะนะฮะตอนนั้นนะฮะถ้ามีไฟไหม้แบบนี้ตอนหนุ่มๆคงตุยไปนานแล้วพี่สวัสดิ์บอกไว้ว่าเอลดีขนาดเลยนะเมื่อก่อนนี่ยิ่งสูบบุหรี่ในผับได้ด้วยนะฮะความปลอดภัยนี่หละรวมกับปัจจุบันมากใช่ใช่น่ากลัวมากๆเลยนะฮะนะฮะพี่อ้อยว่าลูกทุ่งเน็ตเวิร์กตะก่อนก็ฟังตลอดแต่หลับๆแต่หลังๆบอกชอบช่วงบ่ายดีเจนางฟ้าไข้หัวลำคาญนะฮะนะครับตลกอะ

แล้วฮะช่วงนี้เดี๋ยวมาเปิดเพลงกันต่อดีกว่าเดี๋ยวขอตั้งเพลงก่อนวันนี้เข้ามากันหลายเพลงทีเดียวนะฮะเดี๋ยวขอตั้งเพลงกันก่อนนะครับเนาะนะคิดถึงระรังครับจากมนัสวีนะที่ฝากไว้ด้วยนะครับฝากมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันครับบ่าย2 กับอีก23 นาทีนะครับ

พลงนี้จากมนัสวีครับเพลงนี้มีชื่อว่าคิดถึงเรือร่างวงศิลปินอินดี้นี่เขาจะมีชื่อที่แบบสวยๆเนาะมนัสวีอย่างนี้จุนโหลานเงี้ยซึ่งมันเป็นชื่อที่แบบคาดคิดไม่ถึงนะฮะแล้วเขาจะใช้ชื่อแบบไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะเป็นภาษาไทยแต่ว่ามันจะมีความสละสลวยอะอะไรกันฮะเขียนไข่และวานิชนี่เนาะเขาจะมีชื่อที่แบบเราคาดไม่ถึงนะฮะใช่ไหมภูมินอย่างนี้เนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวกันเนี่ยพูดถึงเรื่องราวเมื่อกี้พี่เกมและซิงหมูดีเจครับไปเที่ยวซายุรินะฮะซายุรินี่มันเป็นสถานบันเทิงไม่ใช่สถานบันเทิงนะมันเป็นสถานอาบอบนวดนะฮะนี่พูดถึงซายุริคุณฟังครับมันมีรายการผีละโอ้ยดีเจวันนี้ก็ไปหาผีตลอดเลยคุณฟังมันมีคุณฟังเคยได้ยินคำว่าสุสานโสเพณีไหมพี่โอเคยินไหมสุสานโสเพณีฮะสุสานร้างโสเพณีที่จังหวัดแหลมกาญจนบุรีป่ะที่รายการผีก็ชอบไปถ่ายทำอ่ะเออในอดีตการเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นสถานอาบอบนวดโบราณเนาะที่เขาบังคับผู้หญิงสาวมาขายบริการเนี่ยนะฮะแล้วก็เขาก็กักขังไว้ในห้องกักขังมีแม่เล้าอยู่อะไรเงี้ยบังคับให้ขายบริการอย่างนี้นะฮะแล้วก็บางคนก็โดนทำร้ายร่างกายบางคนก็แทงลูกเลยนะฮะตุยเลยนะฮะต่างๆนานาแล้วก็ทีนี้เขาจับได้เขาจับได้เขาไปเปิดที่ไกลมากแล้วก็มีกำแพงรั้วรอบขอบชิดเลยนะครับแล้วตอนนี้สถานที่ก็ปล่อยทิ้งร้างแล้วรายการผีต่างๆเนี่ยเขาชอบไปเหมือนกับไปถ่ายทำไปล่าท้าผีอย่างเงี้ยนะเออก็เจออะไรแปลกๆเยอะเหมือนกันนะที่กรุงเทพก็มีนะอบรวดล้างต่างๆนะฮะแต่ว่าเขายังมีเจ้าของดูแลอยู่คืออาจจะเจ๊งเพราะว่าคือเรียกว่าเศรษฐกิจไม่ดีอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยปิดกิจการไปแต่ว่าก็ยังล็อกกุญแจไว้อยู่ก็มีบางรายการเขาไปขอถ่ายรายการก็เจอเรื่องแปลกๆเหมือนกันนะฮะมีรายการหนึ่งก็ไปถ่ายทำคุณฟังใช่ไหมว่าเขาเจอพนักงานที่ตายไปแล้วด้วยนะใส่ชุดพนักงานเลยโผล่เข้ามานะฮะถ้าเราเชื่อนะนะเขาเหมือนกับทำพิธีเรียกอะไรเงี้ยฮะแล้วอยู่ดีมีคนเดินผ่านและใส่ชุดพนักงานเมื่อ20กว่าปีที่แล้วอ่ะเป็นชุดสีแดงๆจะเป็นชุดพนักงานแล้วอยู่ดีก็เดินแวบผ่านกล้องเงี้ยฮะแล้วก็หายไปก็วิ่งหาหายไปไหนแล้วเงี้ยหายไปต่อหน้าต่อตากล้องเลยก็มีเหมือนกันนะฮะเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่เชื่อนี่แบบมันก็น่าคิดเนาะไลฟ์ฟังพอดีเห็นเมื่อกี้พี่เกมพูดถึงซายุริเชียงใหม่ไงก็เลยแวบมาในหัวพอดีเอาละครับช่วงนี้ฟังเพลงกันไปตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมากันอยู่ในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับเนาะเข้ามาทักทายกันได้เลยกันนะฮะทักทายพี่ณัฐระยองนครพนมนะฮะขอเพลงย้อนเวลาของ25 Hours ก็มาด้วยนะครับพี่เพชรบอกว่าความคิดเหมือนกับคนที่ถูกพูดเมื่อกี้เลยครับนะฮะโอเคพี่เฟซบอกเอาไว้นะแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบจะชอบดีเจอะไรก็แล้วแต่นะนะฮะมาคุว่าซานติก้าผับในปี51ครับระยะเวลาห่างกัน14ปีสู่เมาเทนบีผับที่สัตหีบปี65โอ้เมาเทนบีนี่คือเมาเทนบีตอนนั้นมันมีคนตายไหมดีเจจำไม่ได้แล้วฮะมาคุงตายไหมและล่าสุดก็ที่โรงเบียร์ลาดพร้าวปี69นะฮะมาคุงนี่จำได้หมดเลยมาคุงนี่เขาเป็นเด็กเจนแซดที่ติดตามข่าวตลอดนะบ้านเขาเป็นคนรวยติดจานแดง UBC สมัยก่อนนะดูข่าวรู้ทุกอย่างหมดเลยนะฮะนี่พี่กระปอมส่งภาพมาซานติก้าผับนะปี52-51นะฮะ65โอ้นี่65มีโอ้เนี่ยมอลเทนบีมีคนตาย50รายนี่มีคนฟังส่งข้อมูลมาแล้วนะฮะ26รายบาดเจ็บ50รายพูดผิดนะฮะซานติก้าผับโอ้นะฮะเสียชีวิต67รายบาดเจ็บ222รายนะครับแล้วก็ลงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยตาย27รายบาดเจ็บ63ณปัจจุบันเนี่ยนะฮะคืออย่างเงี้ยของลงเบียร์ลาดพร้าวเมื่อคืนนี้นะมันเป็นวันอาทิตย์พอดีนะครับคาดการว่าคนน่าจะเที่ยวกันน้อยแต่ว่าของที่หนักสุดก็คือซานติก้าผับนะรู้สึกว่าจะเป็นช่วงปลายปีเนาะหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะฮะเป็นช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะเขาดาวป่ะเนาะคนมันจะเยอะอยู่แล้วถ้าเป็นวันเสาร์หรือว่าวันเขาดาวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะน่ากลัวมากเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์ข่าวในกันนะขอบคุณพี่กระปอมด้วยกันที่ฝากข้อมูลเข้ามานะครับเนาะนะที่ช่วยหาข้อมูลเข้ามานะครับนะพี่สติ๊กเกอร์บอกว่าชอบฟังดีเจวินเล่าเรื่องผีครับดูน่าตื่นเต้นแล้วก็ชอบดีฮะยินดีมากๆเลยครับที่ติดตามนะพี่ปอมพี่ต้อมบอกว่าวันที่1มกราคม62ดีเจที่ซานติก้าผับนะฮะเห็นไหมมันเป็นวันฉลองไงเขาดาวปีใหม่พอดีนะฮะไฟไหม้ซานติก้าผับนะฮะตอนนี้เขาปล่อยร้างตอนนี้เขาปล่อยเป็นที่รกร้างนะดีเจจำได้ว่ามีรายการเขาไปถ่ายทำที่ตรงนั้นนะฮะตอนนี้เขาปล่อยเป็นแบบเป็นหญ้าขึ้นหมดแล้วฮะคือเขาพังหมดแล้วเขาเหมือนกับทุบทิ้งหมดแล้วฮะซานติก้าผับนะฮะกลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่านะฮะ
ันติก้าผับเป็นคืนเค้าดาวพอดีครับใช่แล้วพี่คำล่าพาเพลินคืนเค้าดาวพอดีเลยนะฮะพี่คำล่าเชียงรายมีผับอะไรบ้างใหญ่ๆฮะอุบลล่ะฮะมีผับอะไรใหญ่ๆบ้างเอ่ยทางอุบลที่ฟังอยู่ทางบุญทลิกมีมั้ยฮะสมมุติจะเป็นในเมืองเนาะถ้าเป็นรอบนอกก็จะเป็นร้านเหล้าส่วนใหญ่นะถ้าเป็นบุญทลิกต่างๆนี่ก็จะเป็นร้านเหล้าทั่วๆไปแต่ถ้าเป็นผับเนี่ยอยู่ในเมืองอุบลกันเมืองใหญ่มีหมดเลยจังหวัดใหญ่มีทุกที่นะฮะนะครับมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันต่อเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับ

พลงนี้เศร้าเลยนะชื่อเพลงว่าแดดเธอที่รักนะครับเพลงนี้เลยจากวงเคลียร์ที่ขอมาด้วยกันละกันนะฮะพี่คำล่าพะเพลินจากเชียงรายวันนี้จะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าพูดถึงผับเชียงรายนะฮะก็จะมีอ่านว่าอะไรพี่ Where Else เหรอฮะ Where Else Where Else นะครับห้องใต้ดินโรงแรมแสนภูนะครับ Where Else พี่เลิฟรู้จักไหมโรงแรมแสนภูนะฮะแล้วก็ยังมีผับเมื่อก่อนอีกนะฮะตอนยุค90ก็จะเป็นพาคลับพาคลับล่ะฮะปีไปหลายปีแล้วนะฮะพาคลับนะฮะแต่ว่าเห็นว่าเริ่มเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะอยู่ในตัวเมืองเชียงรายก็จะเป็น Where Health นะครับกับพาคลับเวลาที่ยังอยู่ใช่ไหมฮะที่เชียงรายอันนี้พี่คำล่ามาเพื่อนบอกไว้นะฮะแล้วก็เมื่อกี้มีพี่น้ำเหนือบอกว่าสมัยก่อนนะจะมีพาคลับนะฮะแต่ตอนนี้ปิดกิจการไปแล้วนะฮะแต่เคยไปเที่ยวคนเยอะมากๆเลยอ๋อเหรอฮะพาคลับใช่ปะคือแต่ละที่ก็จะมีเนาะผับคลับต่างๆไนท์คลับต่างๆนั่นนะฮะแต่ถ้าเป็นประเภทร้านเหล้าเปิดอะตอนนี้เขานิยมกันเยอะเนาะต้องถามพี่ต้าเนี่ยตอนนี้เขานิยมร้านเหล้าแบบเปิดโอเพ่นกันก็คือหมายถึงว่าเป็นร้านเหล้าโล่งๆไงฮะมีโต๊ะมีเวทีอย่างธรรมดาอันนี้เวลาเกิดเหตุการณ์จะวิ่งได้นะครับแต่เมื่อคืนนี้เขาบอกว่าเห็นบอกว่าการเขาโดนคำสั่งให้ปิดประตูอ่ะโอ้ถ้าเป็นตามนี้จริงๆคือแย่มากนะสั่งให้ปิดประตูเพราะว่ากลัวว่าคนจะหนีออกแล้วไม่จ่ายสตางค์ไงเขาคิดว่าไฟมันจะไหม้นิดเดียวไงฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคนมันเมาด้วยเนาะตามข้อมูลที่ท่านบอกเอาไว้เขาบอกว่ามันต้นเพลิงมันเกิดมาจากบนเวทีนะต้นเพลิงนี้เกิดมาจากบนเวทีไม่รู้อะไรเหมือนกันไฟช็อตดรายไอซ์หรืออะไรยังไงนะฮะแล้วก็มันก็ลุกลามแต่ว่าไฟไหม้ไม่แรงแต่ว่าตอนที่เปิดประตูแล้วมันพุ่งมาพุ่งนั้นเป็นไปได้ว่ามันน่าจะอัดอยู่ข้างในเอามาเปิดประตูปั๊บมันได้รับออกซิเจนพอดีฮะหรือเปล่ามันก็เลยพุ่งออกมาเป็นไฟลุกอย่างรุนแรงทีเดียวนะฮะนะครับก็เลยส่งเพลงแด่เธอที่รักมาให้กันละกันนะฮะป๊อกว่าร้านแวะตึงเมาร้านแวะตึงเมาในร้านไผ่ครับร้านใครฮะร้านใครพี่ต้อมบอกว่าละอพาคลับนะฮะแวร์เวลนะครับชั้นหนึ่งโรงแรมแสนภูพาคลับเป็นยังบิ๊กซีอันนี้พี่ต้อมเคยไปเที่ยวที่เชียงรายนะครับเนาะนะฮะพอเห็นข่าวอะไรอ่ะว่าเมื่อวานที่ผ่านมาผมยังใช้ให้น้องชายไปซื้อเสื้อบอลที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะพอเห็นข่าวรีบทักหานึกว่าไฟไหม้เป็นวงกว้างเฉพาะจุดนั้นเฉยๆนะนนบอกตะกี้ช่วงเย็นยังเดินผ่านหน้าร้านอยู่เลยพี่แล้วนี่เขาอยู่มีน้องชายอยู่กรุงเทพนะฮะแล้วก็นนเนี่ยน้องชายเนี่ยก็อยู่แถวไม่ไกลจากลาดพร้าวด้วยบอกว่าวันก่อนยังเดินผ่านร้านยังเปิดอยู่ฮะ

นี่ยมาวิเคราะห์ข่าวกันเนาะนะครับอะไรนะทักทายลุงแป๊ะด้วยกันละกันนะครับเนาะวันนี้ไปประชุมเพิ่งกลับมาขอเพลงอย่าหยุดยั้งเข้ามาด้วยนะครับส่งใบบอนมาด้วย1ใบสวยๆนะครับ1กระถางนะครับพี่ข้าวป่าวันนี้ขอเพลงน้ำตาของพี่แอดด้วยกันละกันนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังรอสักครู่นะฮะมาแล้วฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยข่าวกันต่อกันละกันนะครับอันนี้ก็เป็นการเล่าเรื่องดาวที่ผ่านมาเมื่อคืนที่ผ่านมานี้นะฮะเดี๋ยวฟังเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับ

ือเพลงที่มีชื่อว่าสิ่งกีดขวางครับงานจากพี่แดกเนาะพี่แดกบิ๊กแอสในตอนนั้นนะครับฟังปลายทางก่อนแล้วกันครับจากบริสแลมที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับนะฝ่ายโยธาเขตจตุจักรกรุงเทพสั่งปิดนะครับห้ามใช้อาคาร30วันนะครับรอตรวจโครงสร้างอาคารนะครับว่าแข็งแรงหรือไม่หลังไฟไหม้นะฮะจะทุบทิ้งหรือไม่หรืออย่างไรนะครับเนาะแล้วก็มีการอัปเดตรายชื่อนะครับในส่วนของผู้เสียชีวิตออกมาอย่างเป็นทางการนะครับเนาะญาติทยอยรับร่างนะครับผู้เสียชีวิตนะฮะออกมานะฮะไม่ดีถึงนะคนดีเขาบอกว่าเงินซื้อชีวิตไม่ได้นะครับนะฮะก็เดี๋ยวอัปเดตให้เรื่อยๆกันเนาะนะครับสำหรับข่าวที่ออกมานะเพลงนี้ครับ

เพลงเพราะนะครับจากพี่ตูนบอดี้สแลมด้วยนะครับเพลงที่มีชื่อว่าปลายทางปลายทางที่ฉันรอเธอนะรอกันต่อไปพี่ธนกรอยู่ป่ะเมื่อกี้ขอเพลงเข้ามาหนึ่งเพลงนะครับเพลงให้เธอคืนเขาไปของโทนี่ผีนะครับว่าฝากมามาอยากฟังก็เปิดให้ฟังกันละกันนะฮะฝากไปยังทีมงานนะครับน้องเป๊ปซี่ด้วยละกันแล้วก็ทุกคนที่กำลังฟังอยู่ด้วยกันละกันนะฮะเด็กดอยคอยเหงานะฮะมาเซฮายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะแม่พี่เดียววอร์ดี้เจอครับเคยเข้าผับครั้งแรกในชีวิตดิฟเฟอร์เชียงใหม่ครับเพื่อนลากไปหลังจากที่เมามาจากห้องเพื่อนนะฮะรู้ไหมขับเข้าไปแล้วเนี่ยเจอศิลปินท่านใดมาคืนนั้นโอ้โหลำไยทองคำแล้วเซอร์ไพรส์มากเลยโอ้ลำไยมากเหรอฮะโอ้โหนะฮะนี่เป็นประสบการณ์ของพี่เดี่ยวนะที่ไปเที่ยวผับมานะฮะใจสิเพเลยนะฮะสิเพเอเลยพี่บอยบอกว่าดีเจครับดีเจพอจะเล่าเรื่องผีผมมีภาพให้ดูไม่แน่ใจว่าตรงนี้เป็นเพราะแสงสะท้อนหรืออะไรไหนเขาดูหน่อยพี่ดีเจขอไล่ดูนะพี่นะสักครู่นะฮะก้อยก็อยู่ลาดพร้าวไม่ใช่เหรอก้อยร้านที่ว่ามันอยู่ใกล้ที่เราอยู่ไหมโรงเบียร์ที่ว่าอยู่ไกลกันปะลาดพร้าวก็กว้างเนาะโซนไหนฮะเดี๋ยวมีคนแซวว่าดีเจครับหมอปลายมาหรือยังพี่เล่าว่าดีเจครับหมอปลายมาหรือยังฮะหมอปลายพายกระซิบฮะตายคิดว่าเดี๋ยวจะมีการตายหมู่เกิดขึ้นประมาณสักช่วงเลยกลางปีไปฮะเลยกลางปีไปจะมีตายมองเห็นเป็นคนที่เสียชีวิตหมู่จากไฟท่านยมมากระซิบบอกปลายว่าจะมีการเสียชีวิตหมู่จากไฟนะฮะแล้วก็เดี๋ยวปลายปีจะมีเรื่องของการเมืองความวุ่นวายน้ำท่วมแผ่นดินไหวไฟช็อตไฟไหม้นะฮะคือยายหมอปลายมันทำนายทุกอย่างทุกบทเลยฮะน้ำร้อนไฟไหม้น้ำร้อนลวกทำนายทุกอย่างเลยฮะ พอมันตรงเรื่องหนึ่งก็จะมี FC เอามาเคลมกันนี่ง่ายหมอปลายเคยบอกเอาไว้อ่ะ จะมีคนตายหมู่ในรถเมย์จะมีรถชนกันขนาดใหญ่นะฮะจะมีของใหญ่ตกลงมาจากที่สูงแผ่นดินจะยุบนะฮะคือคนเดียวมันคุยทุกอย่างเลยนะฮะสงครามใหญ่จะเกิดอีกรอบหนึ่งมาฟังเพลงที่พิธีกรอยากฟังกันดีกว่านะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าให้เธอคืนเขาไปครับเงินจากโทนี่นะฮะโทนี่ผีนะฮะฝากมานะครับสองเพลงมาช่วงเวลาบ่ายนี้เดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องราวหลอนๆกันด้วยนะครับนะฮะพี่บอยพัทลุงครับภาพที่พี่บอยส่งมานี่คือที่ตรงบริเวณหน้าผาเนี่ยใช่ไหมที่ผาเจียกที่เขาเจียกนี่ใช่ไหมฮะพี่บอยเขาส่งภาพมาเห็นเป็นเหมือนเป็นรูปคนนะฮะติดอยู่บนหน้าผาอาจจะเป็นลายหินหรือเปล่าพี่ครับเป็นลายหินไหมแล้วมันแบบว่ามันคล้ายๆรูปคนเฉยๆไหมนะฮะคือวันก่อนมีคอนเสิร์ตนะที่เขาเจียกใช่ไหมครับพี่ที่พัทลุงนะฮะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่มีคนเยอะแยะมากมายทีเดียวที่ไปดูคอนเสิร์ตกันนะครับนะฮะพัทลุงร็อกแคมป์2นะฮะแล้วก็โลโก้เนี่ยก็เป็นรูปของเหมือนกับแม่มดอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะฮะในงานนะครับนะฮะแต่เผอิญว่าตรงบริเวณของผาที่เป็นผาหินนะเขาเจียกใช่ไหมฮะปรากฏว่าปรากฏเป็นรูปร่างคล้ายๆเหมือนหน้าแม่มดเนี่ยเหมือนกันโผล่ขึ้นมานะฮะมันอาจจะเป็นแต่มันคล้ายจริงนะมันเหมือนอยู่เหมือนกันนะฮะใช่ครับดีเจนะฮะมันอาจจะเป็นรอยนั่นแหละฮะเป็นรอยของหินนะฮะแต่ว่ารูปร่างมันดันเหมือนโลโก้ของงานด้วยนะแล้วก็เป็นการจัดงานลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับก็เลยหลอนนะแอบหลอนอยู่เหมือนกันนะถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นนะเนาะเป็นสีแดงๆส้มๆนะฮะนะครับอาจจะเป็นนี่แหละนะเป็นลายของหินมันแต่มันเหมือนจริงๆนะครับหน้ามันไม่หมดนะนะครับมีดวงตาด้วยอ่ะมีหูแหลมๆด้วยนะครับอ่ะว่ากันไปทักทายพี่เอ็มอนันต์วาสีด้วยกันละกันครับพี่เอ็มอนันต์วาสีครับวันนี้มีคำถามอีกแล้วจากเหตุการณ์กรณีการเสียชีวิตหมู่ที่เกิดขึ้นในผับร้านเหล้าที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าตามหลักการพระพุทธศาสนาเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรดีนะบุคคลที่ไม่รู้จักกันเนาะหลังๆมานี้บ้านเรามีแต่เรื่องราวน่ากลัวเนาะคราวแล้วก็พระโดนรถชนเสียชีวิตนะฮะมรณภาพนะฮะคราวแล้วก็รถไฟชนนะฮะชนใส่อันน่ะรถไฟชนคนนะฮะเหตุการณ์ของตกลงมานะฮะจากถนนพรามอะไรนะพรามสองเหรอฮะใช่ไหมฮะดินยุบถนนยุบต่างๆเนี่ยรอบนี้ก็เอาอีกแล้วนะฮะนี่คุณฟังครับมันมีการแชร์ข่าวมานะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับเลข13เนี่ยนะวันนี้ตรงกับวัน13นะฮะเลข13เนี่ยของฝรั่งนี่ก็ถือว่าเป็นวันเสียมากๆเลยวันแย่มากๆเลยนะฮะคนจะมาผูกรวมกันซึ่งอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือวันนี้มันตรงกับวันที่13ซึ่งก็คือคืนวันที่13นะฮะที่เสียชีวิตนะฮะนะครับแล้วก็มีคนเอาไปลงในโซเชียลลง TikTok นะฮะว่าอาถรรพ์13ไฟไหม้นะฮะเลข13โศกนาฏกรรมไฟไหม้ผับ30ธันวาปี51ซานติก้าผับอันนี้นะครับในตอนนั้นนะครับห่างจากซานติก้าผับ13ปีนะครับเมาเทนบี13เดือนกรกฎาคมนะครับ669โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับแต่มาเทนบีนี่ไม่ใช่13นะฮะแต่ว่าห่างกัน13ปีนะห่างกัน13ปีนะครับเมาเทนบีนะครับแล้วก็มา13กรกฎาคมคือวันนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาคือเข้าวันใหม่แล้วมันตกกับเที่ยงคืนพอดีใช่ไหมฮะก็คือวันใหม่13กรกฎาคมโรงเรียนรับพลาวนะครับไม่รู้นะมันอาจจะเกี่ยวข้องอาจจะเป็นความบังเอิญหรือเปล่าหรือยังไงนะฮะแต่มันก็เป็นความหลอนเหมือนกันนะฮะก็มีการแชร์ภาพในโซเชียลนะครับมีหนุ่มคนหนึ่งนะฮะซึ่งเขาโดนไฟไหม้ฟังน่ากลัวมากๆเลยนะฮะคือเขาใส่เฟือกนะครับใส่ผ้าก๊อซทั้งตัวเลยนะอันนี้น่าจะเป็นไม่รู้ภาพจริงหรือภาพจริงใช่ไหมฮะลงในเพจของแหม่มโพดำนะฮะคือน่าจะโดนไฟคลอกนะฮะโอ้ตายน่ากลัวมากๆเลยนะฮะส่งกำลังใจให้ไปกันละกันเนาะถึงแม้ว่ามันจะจบไปแล้วแต่ว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้ต่างคนก็ต่างมีกรรมของแต่ละคนเนาะที่มาเจอกันแล้วมาเจอเหตุการณ์ไฟไหม้ลักษณะแบบนี้นะฮะตามหลักการพุทธศาสนานะมีความเกี่ยวข้องหรือว่าจะมีคำสอนใดที่เลือกมาให้ได้ฟังหรือเปล่าเอ่ยเอ็มบันวาสีนะฮะลองบอกมาหน่อยกันละกันนะครับนะเดี๋ยวฟังเพลงต่อเดี๋ยวค่อยมาคุยข่าวเล่าข่าวกันไปเรื่อยๆนะฮะบ่ายสามแล้วตอนนี้คุณผู้ฟังครับนะ

งจากเปเล่นะครับชื่อเพลงว่าแค่นี้ก็พอนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวฟังเพลงนี้มาคุยข่าวกันต่อเนาะเมื่อกี้พี่ต้อมส่งภาพพาคลับที่เชียงรายมาให้ดูนะครับเป็นผับที่ตอนนี้ร้างไปแล้วเนาะแต่ก็ยิ่งใหญ่ก็ยังมีเรียกว่าร้างสภาพไว้ให้ดูอยู่คือยังไม่ได้ล้มอาคารอะไรนะฮะเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันเนาะ

พี่เอ็มสุรศักดิ์วงไทยเพลงที่มีชื่อว่าละลายนะฮะละลายไปกับใจส่งมาก็เปิดให้ฟังได้กันละกันนะครับเนาะฟังเพลงกันไปคุยข่าวกันไปเรื่อยๆกันละกันกับช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้ว่าเข้ามากันหลากหลายทีเดียวทั้งเพลงใหม่เพลงเก่านะฮะที่คุณฟังส่งไว้ตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาบ่ายสามโมงนะครับวันนี้เป็นไงบ้างเอ่ยอากาศแต่ละพื้นที่ร้อนไหมหรือว่ามีฝนมาหรือยัง

ว่าอย่าให้เขารู้นะครับกันจากมิกกี้นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับฟังเพลงฟังข่าวด้วยกันตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของไฟไหม้ก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตที่เราติดตามข่าวกันอยู่นะฮะก็เมื่อกี้มีการสัมภาษณ์นะครับในส่วนของพนักงานคนหนึ่งเป็นคนลาวฟังครับเป็นคนลาวนะฮะที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับก็มีนายแก้วดอนนะแก้วอุดรนะฮะ24ปีนะฮะเป็นพี่ชายของนายพรประเสริฐอายุ21ปีหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะฮะก็เล่าให้ฟังแบบโอ้โหทั้งความเสียใจทั้งน้ำตาเลยเขาบอกว่าน้องชายเป็นคนลาวมาทำงานในที่นี้เป็นพนักงานนะก็ตายเหมือนกันทำงานที่นี่ตั้งแต่วันเปิดแรกๆเลยช่วงเกิดเหตุนะตนและน้องเข้าทำงานกะช่วงเวลา6โมงเย็นและเลิกงานประมาณตี2ก่อนเกิดเหตุนะได้นั่งกินข้าวและพูดคุยกันตามปกติซึ่งนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เห็นหน้าน้องชายนะครับนายแก้วดอนเล่าว่าช่วงที่เกิดเหตุตนกำลังเข้าห้องน้ำพอดีจึงไม่ได้เห็นต้นเพลิงหรือว่าเหตุการณ์ช่วงแรกกระทั่งเดินออกมาและกลับไปที่ในร้านพบว่าคนมากมายวิ่งออกมาจึงรีบวิ่งออกมาตามด้วยโดยไม่ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนไฟไหม้ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับหลังจากมาด้านนอกและตนจึงรีบวิ่งไปหาน้องตามหาน้องชายโดยเริ่มจากบริเวณประตูหลังก่อนจะวิ่งอ้อมมาด้านหน้าร้านนะครับถามพนักงานคนที่ออกมาว่าเห็นน้องหรือเปล่าไม่มีใครให้คำตอบได้เลยเมื่อไม่พบน้องตนจึงหยิบถังดับเพลิงร่วมกับพนักงานอีกคนหนึ่งก่อนพยายามฉีดนะครับบริเวณประตูเข้าไปประมาณ 2-3 ก้าวพร้อมตะโกนเรียกชื่อน้องหลายครั้งนะฮะเนื่องจากทราบว่าปกติน้องทำงานอยู่บริเวณโซนตรงนี้นะฮะแต่ไม่สามารถมองเห็นอะไรเลยเพราะควันมันเยอะมากๆเลยและไฟก็มืดด้วยระหว่างพยายามไปช่วยได้ยินเสียงคนร้องความช่วยเหลือจากในร้านเยอะมากทำให้ยิ่งฝ่าเข้าไปในช่วยเหลือน้องชายแต่ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เนื่องจากมีทั้งควันนะฮะควันหนาทึบแล้วก็ไอความร้อนนะฮะเกรงว่าจะเป็นอันตรายนะครับสำหรับมาตรการความปลอดภัยในร้านนายแก้วอุดรระบุว่าก่อนหน้านี้ทางร้านเคยแนะนำตำแหน่งทางออกฉุกเฉินและจุดวางถังดับเพลิงให้พนักงานทราบโดยมีทางออกทั้งหมด4จุดและเท่าที่ทราบสามารถใช้ได้ทุกจุดนะนายแก้วดอนยอมรับว่าไม่เคยมีการซ้อมอพยพไฟไหม้มาก่อนแม้ตนจะเคยผ่านการซ้อมดับเพลิงจากที่อื่นมาแล้วส่วนระบบสปริงเกอร์ที่เป็นพ่นน้ำลงมาระบบระบายน้ำต่างๆเนี่ยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าส่วนประตูฉุกเฉินที่เป็นประเด็นอยู่ณขณะนี้นายแก้วดอนเล่าว่าจากที่ตนทราบประตูสามารถเปิดใช้งานได้ตามปกตินะไม่ได้มีการล็อกกุญแจนะแต่ทางร้านกำหนดให้มีพนักงานเป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดเมื่อมีการเกิดเหตุฉุกเฉินโดยในวันเกิดเหตุตนวิ่งออกมาทางประตูห้องน้ำซึ่งคาดว่าเป็นประตูฉุกเฉินสำหรับพนักงานนะครับสำหรับกระแสข่าวที่ระบุว่ามีการให้ลูกค้าเช็คบิลก่อนออกจากร้านแล้วก็มีการล็อกประตูเนี่ยหรือมีอะไรขวางประตูนั้นนายแก้วดอนเล่าว่าไม่รู้จริงๆไม่ทราบว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าเนื่องว่าจากช่วงเกิดเหตุนั้นนะฮะมันเป็นความชุลมุนนะฮะส่วนกรณีที่มีโต๊ะขายสินค้าบริเวณทางออกนั้นเท่าที่เห็นมีคนสามารถใช้ทางเดินดังกล่าววิ่งออกมาได้มีคนบอกว่าเอาโต๊ะไปวางขวางเอาไว้นะฮะเมื่อถามว่าแล้วใครจะรับผิดชอบล่ะครับแบบนี้นะฮะนายแก้วดอนก็เล่าว่าตอนนี้ยังไม่ทราบนะฮะยังไม่อยากจะกล่าวโทษใครว่าเป็นสาเหตุของว่าเป็นความผิดของใครเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือครอบครัวในเวลานี้คือการนำร่างน้องชายกลับมาให้ได้ก่อนนะฮะในส่วนที่ตนเองและน้องชายไม่ใช่คนไทยตนไม่ได้กังวลนะว่าจะไม่รับการเยียวยานะฮะแต่ว่าขอให้เจอร่างก่อนนะฮะก็คือเราต้องการร่างเนาะของผู้เสียชีวิตนะฮะคุณฟังฮะนะฮะนี่อันนี้คือเรื่องราวของผับนะฮะและส่วนมากที่ตายจะเป็นผู้หญิงนะเพราะผู้หญิงเนี่ยคือเขาเรียกว่าออกมายากเลยนะครับก็27รายนะครับบาดเจ็บ71รายอาการหนักเนี่ย22รายนะครับ22รายนะฮะวงทรีมันดาวนะครับกิจทรีมันดาวโพสต์เตือนใจหลังเกิดเหตุไฟไหม้นะครับวอนทุกฝ่ายใส่ใจให้มากกว่านี้ก็ต้องบอกเป็นหนึ่งคนที่ต้องไปร้องเพลงตามผับบ่อยนะฮะสำหรับในส่วนของวงทรีมันดาวนะครับซึ่งมีการรับงานร้องเพลงเยอะมากนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือตุยแน่นอนตุยหมู่แน่นอนนะฮะคุณฟังฮะทรีมันดาวบอกว่าทางหนีไฟไม่มีไฟรั่วบนเวทีเรื่องอากาศถ่ายเทไม่สะดวกโครงสร้างเวทีไม่ปลอดภัยนะฮะอันนี้คือหมายถึงว่าที่เขาเจอที่อื่นนะอาวุธและความปลอดภัยนะฮะอันนี้เอเจอร์จิรกรเจอมาแล้วสัปดาห์ก่อนพี่เจ๋งนะฮะบิ๊กแอสก็กระโดดบนเวทีและเวทีหักนะฮะความปลอดภัยของเอฟเฟกต์พลุควันที่มันยิงตุ้มออกมาอันนี้คือเจอจนชินแล้วนะครับไฟรั่วบนเวทีนี้ปามี่ก็เจอและเคยเจอมาแล้วนะครับแล้วก็ไหนจะตำแหน่งของครัวและระบบระบายอากาศต่างๆอีกนะฝนตกงานสงกรานต์นะครับมีการใช้ไฟอย่างเชียงใหม่นี่ก็มีเหมือนกันนะมีการเล่นโฟมอะฮะสาดน้ำด้วยจะกลัวไฟฟ้าช็อตนะฮะเนี่ย
อันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทีมบรรดาวเนี่ยเขาได้โพสต์เอาไว้นะครับในออนไลน์นะครับเพราะว่าก็เป็นอีกกระบอกเสียงนึงละกันถือว่าเป็นคนบันเทิงที่ต้องไปร้องเพลงตามผับก็ต้องวิงวอนให้แต่ละผับดูแลอย่างดีไม่ใช่เห็นแก่เงินอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะฮะนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นข่าวที่เกิดขึ้นกันแล้วกันเนาะนะเดี๋ยวฟังรายละเอียดอย่างไรกันเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะมาไลฟ์ฟังกันเป็นช่วงๆนะครับเดี๋ยวจบ1เพลงเดี๋ยวเราจะมาดูเลยนะเราจะมาดูทางธรรมกันบ้างดีกว่าว่าทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาได้มีการระบุไว้อย่างไรบ้างนะครับเนาะพี่ต้าว่าดีเจครับผมก็ไปแอลเหมือนกันต้าระวังเด้อนะฮะต้านี่ก็ชอบเที่ยวร้านเหล้าเหมือนกันในส่งภาพไปดูนะฮะนี่เห็นมั้ยอันนี้ร้านไหนต้าถ้าคนมันเมามันวิ่งหนียากนะเออนะชอบเที่ยวกลางคืนอ่ะเออว่ากันไปว่ากันไปโศกนาฏกรรมนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาสรุปเรื่องราวนะครับที่พี่เอมรันวาสีส่งมานะจ๊ะฟังจำสันนิกาผับได้ใช่ไหมตอนนั้นนะฮะที่กู้ภัยเขาเล่าให้ฟังอะดีเซลเขาไปไล่ดูรายการเก่าๆสมัยก่อนไม่มี YouTube เนาะเขาก็ไปออกรายการทีวีอย่างเช่นรายการเรื่องจริงผ่านจออย่างเนาะรายการเมื่อก่อนกันจะมีสัญญามหาชนอะไรสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไปสัมภาษณ์คนที่เป็นกู้ภัยว่าเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆหรือเปล่าอย่างสันนิกาเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากกู้ภัยกำลังดับเพลิงกำลังช่วยอยู่ดีมีคนมายืนร้องไห้อยู่ข้างๆนะฮะเขาก็บอกว่าน้องไม่ต้องเสียใจหรอกนะสักพักหายไปแล้วตัวหน้าตัวตาเลยร่างหายไปเลยก็คือน่าจะเป็นวิญญาณของผู้เสียชีวิตนะฮะอันนี้เขาออกรายการสมัยก่อนนะเรื่องจริงผ่านจออย่างนี้นะฮะกู้ภัยเขาไปดับเพลิงแล้วคอยเจอคนยืนร้องไห้กันอยู่นะฮะเขาเข้าไปปลอบสักพักหนึ่งหายไปตัวหน้าตัวตาเลยนะฮะเขาก็ตกใจอุ๊ยเมื่อกี้ยืนร้องไห้อยู่หายไปไหนแล้วแค่หันซ้ายแป๊บเดียวอะไรอย่างนี้นะฮะก็ขนลุกเลยนะก็คือวิญญาณน่าจะยังแบบไม่รู้ตัวหรืออย่างไรนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเหตุการณ์แบบนี้คุณฟังฮะตามหลักพระพุทธศาสนานะเขาบอกว่ามีกรรมหมู่หรือเปล่าหรืออย่างไรเออคนตั้งมากตั้งหมายบางคนก็รอดบางคนไม่รอดนะฮะอย่างสันติกายน่ากลัวมากๆเลยนะฮะพอลืมไปฮะเขามันยืนออกกันตายตรงบริเวณทางประตูออกฮะเข้าไปนี่คือดำเลยดำเป็นตอตะโกเลยนะฮะดำเหมือนคนก็คือคนถูกไฟไหม้ฮะก็เป็นร่างสุดท้ายฮะดำหมดเลยคุณฟังเคยเอาหมูเห็ดเป็ดไก่มาเผาแล้วดำไหมต้องใช้ส่งภาพมาที่สิงห์บุรีตอนนี้ฝนตกลงมาแล้วนะครับฝนช่ำลงมาแล้ว

นึ่งเพลงนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารักแรกพบนะครับเพลงจาก Tattoo Color นะครับที่คุณผู้ฟังส่งมาด้วยกันละกันนะครับรักแรกพบแท้จริงมันเป็นอย่างไรส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับฟังเพลงกันไปเล่าข่าวกันไปเนาะหลากหลายวันนี้คงจะเป็นเรื่องนี้หลักๆเลยอัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับมาดูก่อนที่เราจะเล่าเรื่องหลอนนะครับอีกลีลาอีกรอบนึงนะที่ผับในต่างประเทศที่สัปดาห์ก่อนนู้นดิจะเล่าให้ฟังแล้วก็บางคนฟังไม่จบไม่ทันได้ฟังใช่ไหมฮะที่มีเรื่องราวหลอนๆที่มีสาวไทยเนี่ยเธอไปทำงานที่ประเทศแถบตะวันออกกลางประเทศแขกอ่ะของแขกแรงมากนะฮะก็ไปเจอเหตุการณ์หลอนๆในผับร้างแห่งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับเนาะก่อนจะไปเรื่องนั้นเอาเรื่องนี้ก่อนพี่เอ็มรันวาสีวัดดีใจครับพูดถึงความเชื่อทางพระพุทธศาสนามีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้ฟังเป็นพระธรรมคำสอนเนาะนะฮะลองฟังดูนะว่าพี่เอ็มส่งเรื่องราวว่าอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวของการถูกไฟไหม้แล้วก็เขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยล้วนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญมันมีเหตุอะไรบางอย่างที่ต้องมาเจอกันแล้วก็เกิดการสูญเสียใช่ไหมครับอย่างเช่นอุบัติเหตุต่างๆแบบนี้หรือแม้กระทั่งการเสียชีวิตหมู่ก็ตามแต่ถ้าตามหลักศาสนาพุทธเนี่ยทุกอย่างล้วนมีเหตุและผลของมันเสมอนะครับในเรื่องราวในอดีตนะครับได้มีการเล่าเอาไว้คุณฟังฮะเรื่องราวที่ได้มีการนำเสนอเอาไว้นะฮะพี่บอกว่าดิฉันครับเริ่มต้นเรื่องราวการอุปถากใช่ไหมอ่านถูกนะอุปถากะแล้วนะฮะในอดีตชาตินะครับมีหญิง500คนนะนี่ในเมืองพาราณสีนะครับคอยอุปถากพระปัจเจกพระพุทธเจ้า8รูปนะฮะการอุปถากหมายถึงการดูแลรับใช้อุปถัมภ์บำรุงปรนนิบัติโดยมักใช้บริบททางพระพุทธศาสนาเช่นการดูแลพระภิกษุสามเณรการดูแลนะฮะคอยอุปถากพระปัจเจกพุทธเจ้าดูแลพุทธเจ้า8รูปพระเข้านิโรธนิโรธะนะฮะวันหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า7รูปพระ7รูปเนี่ยไปป่าหิมพานต์แต่อีก1รูปเนี่ยเข้านิโรธนะครับสมาบัตินิโรธสมาบัตินะฮะเข้านิโรธนะฮะอยู่ในพงหญ้าริมฝั่งแม่น้ํานะครับเหตุการณ์การจุดไฟเผาความหนาวเย็นอันนี้คือเรื่องราวต่อมานะฮะพระราชาพาหญิง500คนเนี่ยไปเล่นน้ําในแม่น้ํานะและเมื่อขึ้นมาจากน้ําอากาศก็หนาวเย็นนะครับจึงต้องการผิงไฟนะต้องการผิงไฟนะอันนี้เรื่องราวการผิงไฟนะฮะหญิงเหล่านั้นเห็นพงหญ้าแห้งจึงเข้าใจว่าเป็นกองหญ้าธรรมดาจึงพากันจุดไฟเพื่อผิงนะเพื่อผิงนะฮะเมื่อไฟไหม้หญ้ายุบตัวลงจึงพบพระปัจเจกพระพุทธเจ้าที่กำลังนั่งสมาบัติอยู่โดยที่ท่านไม่ได้รับอันตรายใดๆจากไฟจากการลงกรรมนะด้วยความกลัวความผิดนะยิ่งเหล่านั้นจึงคิดว่าไฟอาจจะทำให้ท่านมรณภาพจึงพากันนำฟืนและหญ้ามาสุ่มเผาซ้ำนะฮะเพื่อทำลายหลักฐานผลแห่งกรรมนะฮะการกระทำดังกล่าวเป็นบาปกรรมหนักทำให้หญิงทั้ง500คนต้องไปชดใช้กรรมในรกนานหลายพันปีและผลของกรรมที่เหลือเศษยังส่งผลต่อเนื่องในอีก100ชาติชาติสุดท้ายพวกนางต้องมาถูกไฟคลอกตายทั้งหมดโอ้นะครับในราชวังนะณเมืองโกสัมพีนะฮะอันนี้คือเหตุการณ์ที่พระนางสามาวดีถูกไฟไหม้นะฮะนี่นะอันนี้เป็นหนึ่งในเรื่องราวพระธรรมคำสอนที่เขียนเอาไว้เป็นกรรมในชาติที่แล้วที่ต้องมาถูกไฟไหม้พร้อมๆกันนะทุกคนต่างมีกรรมเป็นของตัวเองทุกอย่างไม่ได้เป็นความบังเอิญนะครับว่าอย่างนี้นะฮะความบังเอิญนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะฮะจุดไฟเผาพระหวังจะทำลายหลักฐานให้พระหายไปเลยไฟเผาไปเลยเนี่ยแล้วเผาพระด้วยนะนางทั้งหมดก็เลยถูกทดชดใช้กรรมนะครับหลายนับชาติภพเหลือเกินแล้วก็ยังส่งผลต่อในชาติต่อๆไปด้วยนะครับโอ้โหอันนี้เป็นคำสอนเนาะทางพุทธศาสนาก็จะเน้นเรื่องกรรมเป็นส่วนใหญ่นะฮะเรื่องกรรมนะฮะ

ก็เป็นเรื่องราวฮะเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวหลอนๆอีกสักครั้งแล้วกันครับที่ต่างประเทศนะครับที่ต่างประเทศที่เป็นภาพที่ไฟไหม้นะฮะประเทศแถบตะวันออกกลางอีกครั้งหนึ่งมารีลันอีกรอบหนึ่งนะฮะรอบแรกอาจจะฟังไม่ครบเอาแบบย่อๆสั้นๆลงนะฮะ

นี้คือเพลงที่มีชื่อว่าความคิดถึงที่เต็มไปด้วยน้ำตาครับเป็นจากโชเล่นะครับนี่สวัสดีสาวแจมมี่ด้วยกันการทักทายนะฮะฝากทักทายดื้อและพี่เต้ด้วยกันการแจมมี่เพิ่งมานะฮะทักทายนี่ด้วยทักทายมาร์คคงด้วยมาร์คคงก็ฟังอยู่เพลงนี้มาร์คคงขอมาแจมมินี่ขอเพลงตัวนี้ทันไหมฮะได้ฟังกี่โมงดี4 โมงครึ่งได้ไหมจำพี่ไปไหนมาเพิ่งตื่นหรอเซตสาวพวกนี้กินนอนกินบ้านกินเมืองคุณผู้ฟังนะฮะยายดื้อคนหนึ่งยายดื้อนี่ตื่น4 โมงเย็นนะฮะจำพี่ตื่นบ่าย3นะฮะแต่ละคนนะฮะพี่สนวันนี้ใจครับพูดเมื่อกี้เล่าเรื่องไฟไหม้นะฮะไฟไหม้ผับโรงเบียร์ลาดพร้าวข้างอยู่นั่นหมอใกล้เคียงซอยลาดพร้าว1ครับตอนนี้ล่าสุดอัปเดตเป็น31แล้วล่ะฮะยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้29รายบวก2เป็น31รายแล้วล่ะฮะอ๋อเหรอก็เอาตรงนะมันก็คงจะเพิ่มเลยฮะเพราะว่าอาการหนักก็คงจะหลายคนเออนะฮะตอนนี้ล่าสุดเป็น31แล้วคุณมากที่แจ้งกันมานะฮะนี่เป็นข้อมูลที่ส่งมานะฮะมีคนพี่สนส่งคลิปมาให้ดูว่าดีเจครับก่อนเกิดเหตุนี่คนเยอะมากเลยนะนี่ให้ฟังดูภาพนะฮะนี่ในร้านเหล้านะในภาพนะแล้วถ้าดูตามภาพนี่คือหลังคาเตี้ยมากเลยเนาะร้านเหล้าโบติแล้วเนี่ยหลังคาต้องสูงมากๆเลยถ้าเราไปดูร้านเหล้ามาตรฐานใช่ไหมฮะใช่ไหมพี่ต้าเนาะพี่ต้าที่พี่ต้าส่งภาพมาที่ลำพูนในร้านอะไรที่สูงๆเนี่ยโบติเขาจะทำเป็นโดมเนาะเป็นอาคารใหญ่ๆเหมือนอาคารอเนกประสงค์เหมือนคล้ายๆเหมือนหอประชุมของโรงเรียนนะหอประชุมอำเภอนะที่สูงๆกันเนาะเพราะอย่างนั้นมันจะปลอดภัยเวลาไฟไหม้ต่างๆเนี่ยมันจะโล่งกว่าแล้วควันมันจะแบบมันจะไม่แออัดแต่อย่างพวกเนี้ยทำเตี้ยมากๆเลยนะสูงแค่ไม่กี่เมตรเอง 4-5 เมตรเองมั้ง 3-4 เมตรเองมั้งนะดูจากคนเนี่ยฮะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับเนาะขอบคุณพี่สนด้วยที่ฝากคลิปมาให้ดูนะจ๊ะขอมอบเพลงนี้ให้กับกระป๋อมด้วยกันละกันความคิดถึงที่เต็มไปด้วยน้ำตานะนะครับนะอัปเดตข่าวสารคุยกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักครู่เพลงไวที่คุณฟังขอมางั้นแต่ก่อนจะไปเพลงนั้นขอเพลงนี้ก่อนได้ไหมเพลงนี้ได้ไหมนะฮะพอดีมีคุณผู้ฟังขอเพลงลูกทุ่งมาหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่ายื้อของปรีชาปัดภัยนะฮะยื้อปรีชาปัดภัยนะฮะส่งมาให้ได้ฟังกันช่วงนี้นะครับเนาะเติมเพลงส่งเพลงนี้กันตรงนี้กันละกันนะครับเนาะมีอัปเดตหลายคนถามว่าดีเจฮะแล้วในส่วนของเจ้าของร้านไปไหนฮะมีอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งนะครับชื่อว่ากะทินะฮะเป็น LGBT นะฮะดังเปิดเผยว่าเจ้าของร้านเดี๋ยวนะชื่อเขาว่าคุณนายชื่อพี่นายนะเจ้าของร้านนะฮะเขาบอกว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยคุณนายเจ้าของร้านเนี่ยนะฮะได้วิ่งออกมาก่อนแล้วก็หยิบถังดับเพลิงกลับเข้าไปข้างในอีกรอบหนึ่งนะฮะตอนนี้สลบอยู่ที่ห้อง ICU นะครับเป็นคนรักร้านรักลูกค้ามากๆเลยนะฮะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงนะแต่เขาบอกว่าตอนนี้อาการก็อยู่ในห้อง ICU เหมือนกันหนักเหมือนกันสำหรับเจ้าของร้านสรุปยังไม่เสียชีวิตเหรอฮะนะครับยังไม่เสียชีวิตตอนแรกมีคนบอกว่าเสียชีวิตแล้วนะครับแต่คิดว่าน่าจะมีหุ้นส่วนกันหลายคนน่าจะทำกันหลายคนนะฮะในร้านนะฮะเจ้าของร้านยังไม่เสียชีวิตอยู่ห้อง ICU นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ฟังนะฮะอัปเดตให้ฟังกันไปเรื่อยๆกันละกันนะฮะเอาละครับเอาละนะฮะเติมเพลงแล้วกันนะฮะส่วนดีเจมะตูมเนี่ยเคยเป็นหุ้นส่วนร่วมกับร้านที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ขายหุ้นทิ้งหมดแล้วนะฮะก่อนที่จะมาเจอเหตุการณ์ก็ตกใจเหมือนกันดีเจมะตูมนะฮะเคยเป็นหุ้นส่วนของร้านเหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำร่วมกับเขาแล้วนะฮะ

คเพลงที่มีชื่อว่ายืนนะเพลงเศร้ามากเลยอ่ะเข้าข่าวช่วงนี้เลยนะฮะปรีชาปัดไทยคุณผู้ฟังครับนะมาเล่าเรื่องหลอนๆหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นที่มีคนถ่ายทอดเอาไว้ในรายการนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องราวหลอนๆหรือว่าเรื่องราวที่เราได้ฟังเนี่ยในออนไลน์ในโซเชียลในรายการต่างๆที่นำเสนอเลยนะฮะเอาจริงๆนะ 90% มันก็เป็นเรื่องแต่งกันเนาะนะครับแต่มันจะมีบางเรื่องนะครับที่หลอกกลั่นกรองแล้วคิดว่าเออมันมีมูลเหตุแห่งความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเหมือนเรื่องนี้นะฮะที่เขาได้มีโอกาสนำไปเล่าในรายการนะครับแต่ก่อนจะเล่าเนี่ยต้องถามพี่สวัสดิ์ก่อนพี่สวัสดิ์ครับพี่สวัสดิ์พอจะเชื่อมาสัก 10-20% มั้ยฮะว่าผีมีจริงมั้ยฮะหรือยังคง100ยังคง 0% เหมือนเดิมพี่สวัสดิ์ถือว่าเป็นตัวแทนของคนที่บอกเขาเรียกว่าเป็นตัวตึงของคนที่ไม่เชื่อว่าผีมีจริงนะครับ เป็นตัวตึงทีเดียวนะฮะเดี๋ยวจะเป็นเคยส่งภาพรายการต่างๆที่เข้าไปถ่ายทำนะฮะต่างๆไม่ว่าจะเป็นตามวัดสุสานเมนเผาศพนะหรือจะเป็นตามอาคารบ้านเรือนบ้านร้างต่างๆให้ดูนะฮะเป็น10กว่าคลิปแล้วมั้งพี่สวัสดิ์ก็บอกว่าผีไม่มีจริงดีเจนี่จัดฉากหมดเลยนะฮะยังพอจะ 5% 10% มั้ยเชื่อว่าผีมีจริงมั้ยฮะหรือว่ายังไม่เชื่อนะส่งคลิปนึงให้ดูรายการผีเข้าไปถ่ายทำที่งานศพนะฮะมีเขาเรียกว่าเป็นหีบศพตั้งอยู่ข้างหลังแล้วก็เขาผมก็ว่าเหมือนกับเขาบอกว่าเขาท้าเนาะว่าถ้าท่านยังมีอยู่ในแถวนี้ขอให้เคลื่อนย้ายสิ่งของหรือทำอะไรให้เห็นสักพักนึงไอ้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับแท่นโต๊ะหมู่บูชานะครับเลื่อนแวบนะฮะต่อหน้ากล้องเลยนะฮะเลื่อนแบบไม่มีใครดึงนะมันเลื่อนเองออโต้นะฮะเขาก็รีบยกกล้องไปถ่ายไม่มีสายเส้นเอ็นไม่มีสายดึงสักอย่างเลยนะไม่มีล้อสักอย่างนะฮะดึงต่อหน้ากล้องเลยดึงสดๆเลยนะฮะก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์เหมือนกันแปลกมากนะพี่สวัสดิ์ก็บอกว่าจัดฉากดิเจมีคนดึงนะฮะพี่สวัสดิ์ส่งภาพมาเมนเผาศพนะอันนี้เป็นภาพที่ไปทำโครงสร้างเมนเผาศพมานะฮะเห็นไหมสวยมากนะฮะสวยงามนะฮะเหมือนหอไอเฟลเลยนะพี่นะพี่สมบัติบอกผีต้องมีขี้อ๋อพี่สวัสดิ์ว่าถ้าผีมันถ้ามีผีจริงมันต้องมีขี้อยู่ครับเพราะมันไม่มีครีนะครับเต้บอกว่าวันนี้ทักทายอะไรกับโปเต้ด้วยกันละกันนะวันนี้เน็ตทรูพระราม7ไม่ดีทั้งวันเลยนะทรูเอเกิดอะไรขึ้นพระราม7หรอมันเสียหรอส่งโลเคชั่นทิ้งไว้ได้มั้ยเดี๋ยวจะส่งให้ทีมงานเช็คให้เนาะนะครับเนาะก่อนเป็นผีต้องผ่านจุดนี้ไปก่อนพี่สวัสดิ์ส่งภาพมาเป็นเมนเผาศพนะครับนะฮะสวัสดีพี่ทีมด้วยกันละกันครับทักทายช่วงบ่ายครับเสียหายนะครับมาฟังเรื่องหลอนๆที่ดีเจจะรีลันอีกรอบหนึ่งกับกรณีของสาวคนหนึ่งครับที่เธอได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศไปทำงานที่ประเทศแขกประเทศแถบตอนออกกลางหรือดีเคยเล่าไปแล้วเนาะเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับพี่สวัสดิ์ครับพี่สวัสดิ์เชื่อเรื่องเวรกรรมไหมฮะหาเชื่อว่าเวรกรรมมีจริงไหมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีคนถามมานะฮะเชื่อไหมจ๊ะถ้าเชื่อเรื่องนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่เชื่อเรื่องเวรกรรมไหมบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วฮะสมมติว่าคนเราไปทำชั่วมาเงี้ยเราจะได้รับกรรมในชาติหน้าหรือรับกรรมในชาตินี้อะไรเงี้ยเคยเชื่อไหมฮะหรือว่าไม่เกี่ยวนะคุณจะทำดีไม่ดีมันก็คือณเวลานั้นนั้นคือจบแบบไหนพี่สวัสดิ์มีคนถามจากทางบ้านมาช่วยตอบข้อความให้ดีเจหน่อยสมมติวันนี้พี่สวัสดิ์ไปพี่สวัสดิ์ไปฆ่าวัวสักตัวนึงฆ่าควายเนี่ยได้เนื้อมาลาบจีนละมาลาบละคือจบละแต่ถ้าทำความเชื่อบอกว่าคุณมีกรรมนะคุณไปทำร้ายสัตว์ใหญ่นะคุณจะโน่นนี่นั่นต่างๆนะเนี่ยยังเชื่อแบบเดิมไหมว่าฆ่าแล้วคือจบไม่เกี่ยวกับเราแล้วอย่างนี้ไหมฮะหรือยังไงช่วยอธิบายหน่อยนะฮะมีคนทางบ้านก็ฝากถามมาไปฟังเรื่องราวหลอนๆของสาวคนหนึ่งคุณฟังครับสาวคนนี้เธอได้เล่าเอาไว้ในรายการที่ดีเจค่อนข้างจะเชื่อประมาณเกินกว่า 50% นะฮะ 60-70% นะครับว่าเป็นเรื่องราวจริงๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าเธอมีภาพมายืนยันว่านี่คือที่ทำงานงั้นขอซาวดนตรีหลอนๆสักหน่อยก็แล้วกันนะฮะขอซาวดนตรีหลอนๆสักหน่อยก็แล้วกันนะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเป็นสาวไทยคนหนึ่งครับเธอไปทำงานที่ต่างประเทศนะฮะที่ประเทศแถบตะวันออกกลางประเทศแขกอะฮะเป็นแขกอาบังอะแขกฮะเป็นร้านอาหารใหญ่โตเลยนะที่ประเทศหนึ่งเนี่ยนะครับไปถึงปั๊บก็ไม่รู้จักใครก็แต่ว่ามีคนเอเชียคนมาเลเซียคนอินโดเนี่ยทำงานด้วยกันก็เป็นพนักงานเสิร์ฟอะไรก็ว่ากันไปในร้านอาหารนะฮะแต่ทีนี้ด้วยความที่เธอเป็นเด็กใหม่เธอยังไม่มีหอพักใกล้ๆเธอก็เลยขอพักที่ร้านอาหารตรงนั้นนะครับซึ่งก็จะมีห้องนอนพนักงานอยู่นะครับส่วนพนักงานคนอื่นพอตกเย็นมาเขากลับหมดเลยก็เหลือเพียงเธอคนเดียวนะอยู่ในอาคารหลังนั้นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าในช่วงเวลากลางคืนเธอได้ยินเสียงคนคุยกันจดแจ้เสียงดังเลยนะฮะดังออกมาจากชั้นใต้ดิน
แล้วเหมือนกับมีเสียงเพลงเบาๆด้วยมีคนคุยกันนะเสียงดังเอะอะวายๆกันนะทุกคืนเลยก็เลยสงสัยคืนหนึ่งก็เลยแอบย่องย่องย่องเดินไปดูที่ห้องใต้ดินปรากฏว่าเอ้าเพิ่งรู้ว่าห้องใต้ดินมีทางลงด้วยเป็นทางบันไดลงนะฮะบันไดลงไปเลยแต่ว่าข้างล่างไม่มีไฟฟ้านะฮะเพราะว่าเขาตัดไฟทิ้งไปแล้วก็เดินลงไปข้างล่างใช้ไฟฉายส่องไปนะฮะก็ปรากฏว่าไปเจอผู้หญิงอยู่คนนั้นหนึ่งคนเป็นผู้หญิงนะว่าอ้าวเธอทำไมอยู่ตรงนี้นะฮะก็คุยเป็นกันเหมือนคนเลยนะครับเธอเล่าบอกว่าเหมือนคนเลยทุกอย่างเลยเธอบอกคุยกันภาษาอังกฤษนะเขาบอกว่าฉันออกจากที่นี่ไม่ได้เธอช่วยฉันหน่อยสิอย่างเงี้ยทำไมออกไม่ได้ล่ะตอนนั้นเข้าใจว่าอาจจะไม่ได้ว่าเจ้าของร้านเนี่ยเป็นมาเฟียหรือเปล่าหรือว่ากักขังนงเหนียวหรือว่ามีคดีอะไรหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าเอาผู้หญิงขึ้นมาเอาผู้หญิงชั้นใต้ดินขึ้นมาชั้นบนเพราะว่าข้างบนมีกล้องวงจรปิดอยู่อะไรประมาณนี้ก็เลยปล่อยข้างล่างไว้ทิ้งไว้ก่อนแล้วก็เหมือนกับเอาอาหารไปให้กินอะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วก็ขึ้นมานะฮะก็เลยตัดสินใจบอกเรื่องนี้กับพนักงานเสิร์ฟคนอื่นว่าเนี่ยฉันเจอผู้หญิงอยู่ชั้นล่างคืนนี้เธอเรามานอนกับฉันไหมซินอนกับฉันซิแล้วก็เธอเราจะลงไปดูด้วยกันนะฮะก็เลยให้เพื่อนอีกคนเนี่ยที่เป็นเด็กเสิร์ฟเหมือนกันมานอนด้วยแล้วกลางคืนก็เดินย่องลงไปชั้นล่างนะครับก็ปรากฏไปเจอจริงๆเจอผู้หญิงคนเดิมก็นั่งอยู่ข้างนั้นก็คุยกันเราจะช่วยเธอขึ้นมาได้ยังไงดีหน้าต่างๆนานาเงี้ยนะครับแล้วก็จังหวะที่กำลังคุยกันปรากฏว่าเจ้านายมากลางคืนนะเหมือนมากลับมาเอาของสักอย่างนะเจ้านายมาเขาก็เลยรีบวิ่งขึ้นมาก็เลยตัดสินใจถามตรงๆเลยว่านี่เจ้านายคุณเจ้าของผับคุณขังใครไว้ชั้นล่างฉันเห็นผู้หญิงอยู่ชั้นล่างนะฉันลงไปคุยกับเขาแล้วพูดเจ้านายก็ตกใจเว้ยฉันไม่มีแบบนี้ไม่มีได้ไงก็เจอข้างล่างอยู่ตอนนั้นคือทะเลาะกันกับเจ้านายว่าทำไมพังแบบนี้เนี่ยนะฮะนายเธอพาฉันไปดูหน่อยก็เลยพากันลงไปดูชั้นล่างปรากฏว่าหายไม่มีใครสักคนเลยเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่ไม่มีใครอยู่ชั้นล่างสักคนเลยนะฮะเจ้านายก็ตกใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกเห็นจริงๆนะอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้ก็เลยไปหาข้อมูลเก่ามาก็ปรากฏว่าเจ้านายคนนี้ที่เป็นเจ้าของร้านอาหารเนี่ยนะครับเขาเพิ่งซื้ออาคารหลังนี้คือเพิ่งซื้อเนาะเขาเรียกว่าซื้อได้ไม่กี่ปีแค่3ปีเองไม่เกิน3ปีซึ่งก่อนหน้าในอาคารหลังนี้นะครับคือเจ้านายคนนี้เขาไม่ได้อยู่ในอาคารเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เขามาโซเวียแล้วเขาเห็นอาคารนี้เขาประกาศขายราคาถูกนะปรากฏว่าเมื่อก่อนเคยเป็นผับมาก่อนแล้วมีชั้นใต้ดินเป็นผับร้านอาหารข้างบนชั้นใต้ดินเป็นผับนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้และมีคนเสียชีวิตเยอะมากชั้นใต้ดินนะยังมีขม่าวควันและยังมีพวกร่องรอยไหม้บางที่ถึงก็ทาสีทับไปแล้วไงฮะยังอยู่นะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าที่ได้ยินเสียงเพราะว่าผู้หญิงบอกว่าได้ยินเสียงคนคุยกันเสียงดังในชั้นล่างเยอะแยะมากมายเลยเหมือนมีคนอยู่ข้างล่างฮะเดินไปดูก็ไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยเป็นเรื่องราวหลอนๆที่เธอนำมาเล่าเพราะในรายการที่เขามาถ่ายทำที่เขาไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะเอารูปไม่ดูอยู่เลยเป็นรูปของทางเดินลงที่ไปผับเก่าชั้นล่างอ่ะเป็นบันไดแล้วมันวนๆลงหน่อยนึงลงไปชั้นล่างเป็นชั้นใต้ดินก็เลยค่อนข้างจะคิดว่ามันอาจจะมีมูลความจริงก็เลยนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะเรื่องแบบนี้นี่ไม่เชื่อก็เนาะก็น่าคิดเหมือนกันเนาะนะครับนะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเนาะที่เกิดขึ้นนั่นเองครับคุณผู้ฟังนะฮะพี่สวัสดิ์บอกว่าเรื่องอันนี้พอเชื่ออยู่นาทำดีได้ดีเชื่ออยู่ครับมันคนละประเด็นกับเรื่องผีนะฮะพี่สวัสดิ์บอกว่าสติในการจะป้องกันก็ได้ในการจะรักษาก็ได้คือสตินะฮะในการจะแก้ไขก็ได้ถ้าใช้สติและใช้สติในการที่จะพัฒนาก็ได้เหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะแก้ไหนก็ตามแต่นะฮะยังมีก็คือเชื่อเรื่องของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอยู่นะแต่เรื่องผีเนี่ยไม่เชื่อนะว่ามีจริงนะสำหรับพี่สวัสดิ์นะฮะไม่ใช่ 100% ใช่ไหมฮะไม่เชื่อคือตายแล้วจบพี่สวัสดิ์ยังคงยืนยันนะฮะว่าตายแล้วจบเลยไม่มีวิญญาณอีกแล้วชีวิตนั้นจบจืดจบแล้วจบสิ้นนะไม่มีการผูกแล้วพี่สวัสดิ์เชื่อเรื่องการไปเกิดชาติหน้าไหมฮะหรือว่าตายแล้วจบเลยคือไม่เกี่ยวกันแล้วหรือว่าเชื่อว่าตายแล้วจบเลยไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีการไปเกิดเป็นลูกพี่แก้วพี่คำไม่มีแล้วใช่ไหมฮะคือจบและจบจือเลยใช่ไหมเนี่ยพี่สวัสดิ์บอกว่าพุทธทาสคำสอนครับดีเจนะฮะในให้พิจารณาสุขเวทนานั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะฮะเพราะว่ามันอาศัยร่างกายที่ไม่เที่ยงจึงเกิดขึ้นเมื่อมันต้องตั้งอาศัยอยู่บนร่างกายที่ไม่เที่ยงมันก็ต้องไม่เที่ยงเมื่อเห็นความสิ้นไปและเสื่อมไปชัดเจนอยู่อย่างนี้แล้วมันก็คลายกำหนัดให้สุขเวทนานั้นท่านพุทธทาสภิกขุนะฮะให้พิจารณาสุขเวทนานั้นโดยความไม่เที่ยงของสังขารใช่ไหมฮะ
พี่สวัสดิ์วัดดีเจครับตายไปก็จบครับเขาตายเผาแล้วก็เป็นเท่าฐานหายไปทุลีครับจบจือไม่มีชาติหน้าใดทั้งสิ้นครับชัดเจนพี่ชัดเจนครับพี่ทักทายพี่ช่างเบิร์ดสันหลงได้ก็แล้วกันนะฮะทักทายนะจ๋านะฮะทักทาย KW ด้วยก็แล้วกันฮะอยากฟังใส่หลายป้ายสีนะฮะเรื่องหลอนมากๆเลยนะเนี่ยนะฮะอ่ะว่ากันไปนะครับนี่คือเรื่องราวที่หยิบมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเลยก็แล้วกันนะครับนะพี่สวัสดิ์นี่เขาทำเตาเผาผีนะเขาทำอะไรนะเมนเผาศพนะฮะเขาเห็นศพคนตายเป็นเรื่องปกติแล้วนะฮะจบเจอครับเผาแล้วจบเลยครับไม่มีเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วนะครับ

0: นี้คือเพลงที่มีชื่อว่าให้ชีวิตได้ใช้ชีวิตนะฮะจากลูกโทนนะครับที่ฝากมาด้วยกันละกันนะครับเย็นๆแนวสไตล์อะคูสติกเพื่อชีวิตเล็กน้อยนะครับนะคนเรานี่ก็แปลกเนาะตอนเป็นคนนี่ไม่กลัวกันนะแต่พอเป็นผีนะกลัวจริงๆนะคุณฟังถ้าคุณฟังเชื่อว่าผีมีจริงนะฮะถ้าเชื่อนะจริงๆจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อตลอดว่าผีคือเชื่อว่าผีมีจริงแต่ว่าเขาจะไม่ปรากฏตัวง่ายๆนะแต่ว่าพอมาเห็นหลายเหตุการณ์ที่เคยเจอเนี่ยมันก็เขามีจริงๆแหละนะเขามีจริงๆแหละนะแต่ว่าเขาจะอยู่ในที่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาอยู่ในที่ของเขาเนี่ยนะฮะตอนเป็นคนนี่ไม่กลัวกันนะแต่กลัวผีงงไหมฮะผีคือวิญญาณคือพลังงานนะตามหลักวิทยาศาสตร์เนาะมันคือกลุ่มก้อนพลังงานนะครับที่ออกมานะฮะ
1: เมื่อถึงเวลาที่ต้องจากกันสุดท้ายนั้น
0: จริงๆนะถ้าคุณฟังลองสังเกตดูจริงๆผีเขากลัวคนนะผีเหมือนผีวิญญาณใช้คำว่าพลังงานแล้วกันเนาะพลังงานหรือวิญญาณเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเขาคือคนมาก่อนเนี่ยนะครับแต่เขากลัวคนเขาเหมือนหมาเหมือนแมวฮะเหมือนเรากลัวงูฮะงูมันก็กลัวเรานะวิญญาณผีเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปในที่ของเขาสมมติว่าคุณฟังเดินไปคุณฟังใช่ไหมถ้าคุณฟังเดินไปป่าช้านะฮะป่าช้าเนี่ยถ้าเรารู้เราเชื่อคือเราเชื่อว่ามีวิญญาณอยู่ใช่ไหมฮะเขาจะยืนมองเราอยู่ใช่ไหมฮะแต่เขาไม่ได้ยืนเฉยๆนะเขาจะหลบเขาจะซ่อนบางตนบางวิญญาณบางร่างอาจจะยืนอยู่ใต้หลังต้นไม้อยู่หลังเมนอยู่หลังเขาจะยืนแอบซุ่มมองเราอยู่เขาจะไม่เดินมาหาเราเพราะวิญญาณก็เหมือนหมาเหมือนแมวเขาจะกลัวเราเพราะว่าคนจะมีพลังงานมีพละกำลังมากกว่าคนนะฮะคือสัตว์ประเสริฐที่มีพละกำลังอำนาจสุดแล้วแต่เราใช้จิตของเราข่มบอกตัวเองว่าให้เรากลัวผีเฉยๆแต่ผีสัตว์ม้าแมวงูมันกลัวเราหมดเลยไม่ใช่คุณฟังเดินไปหางดงงูสิงูมันหลบน้ำมันกลัวแต่มันก็พยายามจะต่อสู้แต่กรณีที่บางคนบอกว่าผีหลอกผีหลอกนั่นคือเราไปเล่นกับเขาเราเล่นกับเขาก็เลยเล่นตอบเขาเหมือนคนนั่นแหละเป็นอีกโลกหนึ่งแล้วกันอีกมิติหนึ่งนะอีกมิติหนึ่งของเขาได้เขาอยู่นะเขาก็เล่นตอบเราเหมือนกันเพราะเขาก็มีสังคมของเขาดีไม่ดีอาจจะสนุกสนานก็ได้อาจจะไปเจอคนที่ตุยไปแล้วฮะไม่ได้เจอกันนานเลยอย่างนี้ก็เป็นได้เนาะเราก็พูดไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้นะฮะแต่พี่สวดว่ามันอาจจะมีจริงก็ได้ดีเจแต่ผมไม่เคยเจอใช่ป่ะแต่ไม่เคยเจอนะฮะพี่บอลวันนี้เจอครับอาถรรพ์เลข13ครับดีเจเมื่อกี้เล่าไปแล้วพี่เลข13นะครับซาดิก้าผับ3เสี่ยวธันวาลงเบียร์ลาดพร้าว13ทั้ง2ที่เลยนี่คือเลขนะฮะที่เขาเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์แต่อันนี้อาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้ฮะอาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้แต่ว่าเอาละหลายคนก็กลัวเลข13นะเรื่องนี้ยังคุยกันไม่จบไม่สิ้นเนาะเดี๋ยวดีเจล้ำลาคุณผู้ฟังทางบุตรลิกันก่อนเนาะเดี๋ยวทาง FM 90บุตรลิกไปเบรกฟังสปอร์ตในช่วงเวลา4โมงเย็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้า4โมงพอดีเนาะไปเบรกฟังสปอร์ตกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางออนไลน์อยู่ด้วยกันต่อหลัง4โมงเย็นนะครับทางบุตรลิก FM 90ไม่กระเฮิร์ตเดี๋ยวไปฟังลูกทุ่งกันต่อนะออนไลน์เรากลับมาเล่าข่าวมาคุยเรื่องหลอนๆกันต่อกันแล้วกันช่วงหน้านะครับ

มีข้อความจากพี่สวัสดิ์ว่าดีใจครับและบางคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตคนเฒ่าคนแก่หรือว่าคนที่แบบอัมพฤกษ์อัมพาตอะฮะตอนเป็นคนเดินไม่ได้ไม่มีกำลังแต่พอมาเป็นผีแล้ววิ่งมาหาลอยมาหาเขาทำได้ยังไงครับเป็นไปไม่ได้นะฮะคิดว่าจิตกับร่างกายมันคนละส่วนกันนะพี่ถ้าตามความเชื่อเนาะนะฮะจิตก็คือจิตหรือว่าวิญญาณที่อยู่ภายอยู่ที่สวมกับร่างอยู่ส่วนร่างก็คือร่างเฉยๆร่างที่เป็นร่างกายอาจจะแข้งหักขาหักอะไรก็ว่ากันไปซึ่งไม่สามารถเดินได้แต่เมื่อจิตกระดุดออกจากร่างแล้วนะฮะตามความเชื่อนะถ้าเราพี่สวัสดิ์เขาไม่เชื่ออยู่แล้วเออนะฮะถ้าจิตออกจากร่างแล้วนะครับมันก็จะเป็นอิสระละมันก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบแพลตฟอร์มใหม่ที่ไม่ใช่แบบแพลตฟอร์มเดิมอะฮะเออนะฮะเป็นร่างใหม่เป็นด้านที่สามารถจะไปได้นะฮะเออเพราะเนี่ยฤทธิ์น่ะไม่มีหรอกฮะฤทธิ์ไม่มีหรอกฮะเขาไม่มีฤทธิ์หรอกเขาเหมือนวิญญาณทั่วไปนะฮะเขาเหมือนคนแหละแต่เขาไม่มีร่างอยู่แล้วเฉยๆเออแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยเป็นวิญญาณที่ไม่มีร่างอยู่เข้าใจเนาะนะฮะไม่ได้มีอิทธิพลเลยไม่ได้สามารถจะตามรายการ The Shock The Ghost ที่บอกโอ้พี่ครับเขามาเอาตัวตายตัวแทนเขาว่าบอกหวยไม่มีฮะไม่มีวิญญาณไม่สามารถบอกหวยได้วิญญาณก็คือวิญญาณก็คือพลังงานหนึ่งเฉยๆเออนะฮะพี่เอ็มรันราศีว่าดีใจครับขอฝากเป็นหลักธรรมคำสอนอีกนิดหน่อยกันละกันนะฮะรูปขันร่างกายนั้นถูกต้องคือตายแล้วจบครับเพราะว่าร่างกายแตกยับเผาต้องเผาอย่างเดียวแต่จิตวิญญาณจิตวิญญาณเลยถ้าตาหรือว่าในส่วนของวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าพลังงานนะฮะทุกสรรพสิ่งถ้าตามความเชื่อตามศาสนาคือต้องหาที่เกิดใหม่จุติใหม่นะฮะตามแรงบุญกรรมที่กระทำมาถ้าพี่สวัสดิ์เชื่อว่าตายแล้วพี่เขาพี่ชื่อพี่สวัสดิ์นะไม่สมบัตินะพี่สมบัติได้เชื่อเรื่องผีมากแต่ถ้าพี่สวัสดิ์ไม่เชื่อไม่มีสองคนนะถ้าพี่สมบัตินี่เชื่อมากเชื่อที่สุดเล่าเรื่องผีได้เจอฟังตลอดแต่พี่สวัสดิ์ไม่เชื่อนะฮะถ้าคุณพี่สวัสดิ์เชื่อว่าตายแล้วไม่มีการเกิดแล้วพี่สวัสดิ์เกิดมาได้ยังไงเออมาเกิดกับพ่อแม่คนนี้พี่สวัสดิ์ก็จะตอบว่าเอ้าก็เกิดจากการปฏิสนธิไงคุณเอ็มอรัญวาสีอุ้ย การปฏิสนธิในร่างกายทำให้เกิดการท้องออกมาเหมือนสัตว์สัตว์ก็มีการปฏิสนธิเหมือนกันทำให้เกิดจากตัวอ่อนเออนะฮะไอ้ตอบแทนให้นะและต้องเป็นพ่อแม่ตัวเองคนนี้เท่านั้นนะฮะทำไมไม่ไปเกิดกับลูกผู้ว่าลูกกษัตริย์นะลูกนักการเมืองรวยร้อยล้านพันล้านทุกชีวิตไปเกิดตามแรงกรรมที่กระทำมาครับดีเจตามวิบากกรรมเหตุทำมาเช่นไรผลก็ได้รับเช่นนั้นเหมือนกันตามเหตุปัจจัยที่สร้างมาตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคืออริยสัจ4อริยสัจ4นะฮะความจริงอันประเสริฐพระพุทธเจ้ายังมีบทสวดปาริตนะฮะเช่นบทสวดพาหุงก็จะมาจากเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าชนะพญามารทั้งหลายหนึ่งในนั้นก็คือพญานาคที่มีฤทธิ์มากๆในทางความเชื่อนะแต่ก็พ่ายแพ้บุญฤทธิ์นะฮะบุญฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะครับต่อยนี่ตั้งในแนวมาพูดศาสนาแล้วก็ต้องต่อยให้จบนะเอาให้จบดีเจก็ไม่ได้รู้เรื่องเหมือนกันพูดศาสนาแต่พี่เอ็มเขาส่งมาก็อ่านให้ครบนะฮะปะติดดีก่อนนะอ่านยากจังเลยปะติดจะสมุทบาท คือหลักธรรมอธิบายกระบวนการเกิดทุกข์อันทุกอย่างยังเป็นเหตุเป็นผลนะครับประกอบด้วยองค์ประกอบ12ประการที่อาศัยกันและเกิดขึ้นเริ่มต้นจากความไม่รู้คืออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดการกระทำหรือว่าสังขารนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดและความทุกข์นะทั้งปวงในที่สุดนะครับนี่คือมีในพระไตรปิฎกเลยนะฮะให้พี่สวัสดิ์ไปเปิดพระไตรปิฎกดูจ้าอุ้ยแอบฟาดนิดนึงอสาธุนะฮะสาธุก็ละกันครับนะฮะเอออันนี้น่าสนใจพี่เอ็มนะฮะคนเราเนี่ยทำไมเราต้องมาเกิดกับคนทุกข์ทำไมคนทุกข์แล้วทุกข์อีกทุกข์อีกใช่ไหมฮะบางคนเนี่ยเกิดมาพิการไม่พอโดนรถชนไม่มีตังค์คือมันพิการซ้ำซ้อนมันแย่ซ้ำซ้อนเนี่ยมันเกิดจากกรรมที่เกิดขึ้นบางคนก็รวยเป็นลูกเศรษฐีมีเงินมีทองใช้ทำไมเขารวยกันทั้งโคตรทั้งตระกูลถ้าไม่นับว่าเขาไปโกงมานะถ้าเป็นคนรวยจริงๆเศรษฐีบางคนเกิดมาอยู่ดีมีสุขเลยนะฮะมันเกิดจากแรงกรรมแล้วก็แรงบุญที่กระทำมาในชาติปางก่อนหรือไม่อย่างไรไอ้ทิ้งเอาไว้ให้เป็นปริศนานะความเชื่อนะจ๊ะเออ พี่สวัสดิ์ส่งมาแล้วตอนนี้เริ่มมีการฟาดกันแล้วนะฮะอริยสัจอยู่ไหนอันนี้พี่สวัสดิ์ส่งมานะร่างกายของคนเป็นนั้นคือมหาวิไลของพระพุทธศาสนาเรื่องอริยสัจเป็นเรื่องจริงหาที่อื่นไม่พบนอกจากจะหาในที่คนเป็นนอกจากจะเป็นหมายความว่าไงนะ
ขาคือต้องการบอกว่าร่างกายนั้นนะครับเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วเป็นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้เนาะในพระพุทธศาสนาต้องอยู่กับคนเป็นเท่านั้นนะฮะคนเป็นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดคนตายคือจบนะกันเนาะสักพักพระจะโทรมานะครับว่าหยุดคุยกันได้หยุดกันได้แล้วนะหยุดเถียงกันได้แล้วนะฮะอากราพี่มรสิว่ากราบครับผมสาธุฮะนะฮะดีใจครับแล้วนายกโกงไหมฮะเดี๋ยวคนละเรื่องกันพี่นะฮะนิมนต์พระมาสัก10นาทีได้ไหมครับในรายการนะฮะไม่เอามหาเจมนะฮะมหาเจมนี่ปั่นสล็อตอยู่นะฮะมหาเจมนี่คำสอนเชื่อไม่ได้นะฮะพี่อ้อยวันนี้เจอขาพี่เชื่อขาว่าผีมีจริงเจอตั้งแต่สมัยเด็กจนโตเป็นผู้ใหญ่วัย40อัพก็ยังคิดยังเห็นอยู่นะไม่ใช่มีผีแต่ละครแต่ว่าที่เล่าในรายการต่างๆน่ะปลอมเนาะแต่ว่าเราเคยเจอเราก็สามารถบอกได้ไงว่ามันคืออะไรนะครับเนาะลุงแป๊ะว่าอย่าลืมผมนะครับดีเจนะฮะเนี่ยวันก่อนลุงแป๊ะส่งภาพมาในกรณีเหตุการณ์ที่มีรถชนกันนะครับก็ป้ายทะเบียน13เหมือนกันคุณฟังแล้วได้มั้ยจําได้มั้ยที่ดีเจเล่าให้ฟังว่ามีขาเขาหลุดไปตกบนหลังคานะฮะจําได้มั้ยอาทิตย์ก่อนนะที่เล่าให้ฟังฮะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งคนเฒ่าคนหนึ่งเขาขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วรถชนมอเตอร์ไซค์แล้วเขาก็ตกกระเด็นแล้วก็ปรากฏว่ามันขาเขาหักแล้วขาไอ้ท่อนขาแล้วเขายังกระเด็นไปตกบนหลังคาป้ายทะเบียนมอเตอร์ไซค์ก็13เหมือนกันโอ้เนี่ยตายแล้วหลอนมากๆเลยนะฮะพี่สวัสดีใจครับเคารพในความเชื่อของแต่ละท่านแต่ละคนครับจบครับไม่เคยว่าหรือพูดให้ครับให้ใครครับแต่พี่ก็บอกว่าต้องการยืนยันเฉยๆนะว่าไม่เชื่อว่าผีมีจริงเฉยๆนะฮะตามนั้นครับคุณผู้ฟังตามนั้นฮะมาเปิดเพลงต่อดีกว่ามัวแต่เถียงกันนั่นแหละนะฮะมาเปิดเพลงต่อดีกว่าเมื่อกี้เพลงแล้วนะอ้ออันนี้เอาเพลงเดี๋ยวนะคำอวยพรอ่ะคำอวยพรนะครับลุงแป๋มาช้ารอก่อนสิเขามาก่อนแล้วนะฮะลุงแป๋นะฮะมาช้าจะมาทวงเพลงอีกนะฮะมินนี่วันนี้เจ๊ขาชอบเลข13พี่บินเลขที่บ้านน้องก็13เหมือนกันจริงดีนะฮะมันเหรอฮะมันเป็นความเชื่อเฉยๆไม่ได้เกี่ยวเหมือนคนที่พวกที่เชื่อมนุษย์ต่างดาวเชื่อเลข17อะฮะเรื่องจริงนะมนุษย์ต่างดาวเชื่อเลข17นะเขาเชื่อว่า17คือเลขโชคดีของมนุษย์ต่างดาวอะงงมากเลยส่วนคนเชื่อเรื่องผีก็เชื่อว่าเลข13ดีเจก็จะดีใจเฉยๆดีเจไม่ได้ซีเรื่องพวกนี้ตัวเลขมันเป็นแค่เรื่องภายนอกนะครับนะฮะเราไปโฟกัสที่ว่าวิญญาณหรือว่าต่างๆเรื่องมากกว่านะฮะพี่สุภัทรวันนี้ใช่ครับจันทบุรีฝนตกทั้งวันเลยครับดีเจนะฮะดีเลยพี่อากาศเย็นสดชื่นไงช่ำๆ

ฟังเพลงไปด้วยนะครับชวนคุยกันนะจะได้เพลิดเพลินเนาะถ้าฟังเพลงเดี๋ยวก็ง่วงไงมันต้องชวนคุยกันด้วยชื่อเพลงว่าคำอวยพรนะครับเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงแป๊บนึงว่ามีเพลงอะไรกันบ้างที่ค้างกันอยู่นะครับในช่วงของ 4:00 น.ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังอย่าหยุดยั้งของนักกากอีกาดำเนาะย้อนเวลาของ25 hours ด้วยป่าอย่างนี้ครับของพงพัฒน์ด้วยครับเหนื่อยจากซีรีส์ฟูครับไม่รักก็บ้าแล้วของมอสนะมีสองมาสองราตรีด้วยนะครับเพลงผีเสื้อราตรีนะฮะอากายกายเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับรวมถึงเพลงคอแห้งเนาะก็คอมันแห้งนะฮะรวมถึงซอมบี้ด้วยที่ฝากมาแล้วมีเมื่อกี้ได้เพิ่มเติมมาล่าสุดในของพี่เบิร์ดสันหลวงนะเพลงแค้นผีนรกของพาราด็อกด้วยไอ้นี่ค่ะว่ามีชื่อเพลงใครที่ไม่ได้มีบ้างครับท้ายหนุ่มมาช้าตลอดเลยเขาคุยกันจบแล้วเรื่องผีเรื่องสางอ่ะกว่าจะมาเป็นจ๊ะเป็นเยิ้มนะฮะเป็นอย่างนั้นเป็นช้าทำอะไรชักช้าอึดอัดนะฮะเมื่อกี้คุยกันเรื่องของไฟไหม้ผับนะฮะการสูญเสียเรื่องวิญญาณเรื่องผีเรื่องที่ต่างประเทศนะฮะว่าเคยมีคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ไปเจอห้องไปเจอเลยนะเจอผับเนาะผับร้างนะได้ยินเสียงคนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลายเรื่องราวที่เล่าให้ฟังนะฮะมินนี่เป็นคนหนึ่งที่เชื่อเรื่องของมนุษย์ต่างดาวมินนี่เชื่อมนุษย์ต่างดาวเหรอเชื่อมากหรือเชื่อน้อยชอบอ่านหนังสืออ่านหรือว่าดูรายการต่างๆเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวด้วยเลข17มินนี่เป็นคนเชื่อเรื่องของตัวเลขมากนะฮะศาสตร์แห่งตัวเลขว่ามีความเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์หรือว่าความเชื่อต่างๆนะKW นะฮะ1เพลงที่ขอเมื่อกี้เพลงใส่ร้ายป้ายสีรอก่อนนะจ๊ะมาช้าประมาณนี้เนาะไม่มีของใครเพิ่มแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะเลยเวลา5 โมงเนาะเอาตามนี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะมาเดี๋ยวเรามาเล่าข่าวกันต่อนะฮะหน้ากากอีกาครับนี่คือเพลงอย่าหยุดยั้งนะฮะก้าวไปในสิ่งที่หมาย

ผีก็เชื่อมนุษย์ต่างดาวก็เชื่อนะฮะคุณฟังเชื่อมนุษย์ต่างดาวไหมเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์พี่สมบัติเชื่อมนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมพี่สมบัติไม่เชื่อเลยว่าผีมีจริงแต่ว่าเชื่อมนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมฮะถามหน่อยถามได้เฉยไม่เป็นไรอยากรู้คนฟังดีจะชอบได้ดีเราจัดรายการจะต้องมีคนที่แบบไม่เชื่อด้านหนึ่งไม่ใช่ว่าพาฮีโร่กันหมดเชื่อในเรื่องเดียวกันหมดไม่ได้มันต้องมีคนที่ไม่เชื่อพี่สมบัติว่าเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมฮะหรือว่ามีสิ่งมีชีวิตนอกโลกไหมอยากถามเดี๋ยวถามคนฟังนะบางคนนี่เชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวมากกว่าผีอีกอย่างดีเจอะไรนะพี่ดีเจอะไรนะดีเจอะไรนั้นเผือกใช่ปะเอทามีเดียเขาไม่เชื่อเรื่องผีนะฮะแต่เขาเชื่อมนุษย์ต่างดาวมีจริงเออวิอเมลืมเพลงอเมะนะฮะนะฮะอเมขอเพลงอะไรอ๋อเพลงก่อนตายก่อนตายโอเคเดี๋ยวลองจบเพลงนี้เปิดก่อนตายให้นะครับต้าว่ามีเพลงคอแห้งแล้วก็ต้องมีเพลงเล่าหวานครับดีเจอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ช่วงแรงๆก่อนเด้อรอก่อนนะศิลปัตต้านะฮะชวนคุยตลอดเลยดีเจนะฮะมาเอานี้ก่อนอย่าหยุดยั้งนะครับ

0: อย่าหยุดยั้งครับในเวอร์ชันหน้ากากหน้ากากแล้วฮะแหมส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันวันนี้คุยกันเรื่องประเด็นของวิญญาณเรื่องของพูดผีปีศาจเนาะก็เล่ามาจากเรื่องคราวของผับนั่นแหละนะฮะพี่บอกว่าดีใจครับหน้าสกปรกทีมกากๆได้ไหมทีมกากๆจากเกาะอังกฤษอุ้ยอันน้องหงรอดแล้วเนาะเออนะฮะอามาในช่วงนี้นะครับลุงแป๊บบอกว่าตอนนี้ที่บ้านภูดินนะครับที่แม่แตงฝนกำลังตกนะครับในเมืองไม่ตกนะพี่คลึ้มๆมืดๆเฉยๆลุงแป๊บนะฮะเดี๋ยวข้างนอกนะฮะเดี๋ยวขอดูคลิปลุงแป๊บก่อนนี่ฝนตก
1: แล้วครับดีเจฝนตกอีกแล้วครับดีเจ
0: ฝนตกแล้วครับดีเจลุงแป๊บบอกเอาไว้นะฮะนี่ชุ่มฉ่ำเลยครับโซนที่ลุงแป๊บอยู่จะเป็นโซนป่าไม้ต้นไม้เยอะหน่อยนะครับแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดฝนก็คือง่ายฉ่ำๆเลยทีเดียวนะฮะนะครับที่สำคัญคืออังกฤษเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายด้วยเอาทักทายสาวกิฟต์ดรินดาด้วยดรินดามาแล้วจ้ะนี่พี่โอ้ดรินดานางบอกว่าไม่เชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวค่ะแต่ว่าเชื่อว่าวิญญาณมีจริงนะวิญญาณผีมีจริงมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวนี่ไม่เชื่อเพราะยังไม่ได้รับการพิสูจน์เนาะมันโดนน้นทรัมป์ไงส่วนพี่สวัสดิ์บอกว่าดีใจครับเรื่องมนุษย์ต่างดาวเนี่ยอาจจะมีครับนอกจักรวาลอันกว้างไกลอาจจะมีแต่ในระบบสุริยะนี้มีแต่ข่าวแต่ไม่เคยเห็นตัวพี่สวัสดิ์เขาเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงนะฮะแต่ไม่เชื่อว่าผีมีจริงสลับกันกับจารินดากับทุกๆคนนะใช่ไหมพี่สวัสดิ์เขาจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะฮะเรื่องของมนุษย์ต่างดาวตอนนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์เขาพยายามตามหาอยู่แต่ที่เราเห็นตามหน้าสื่อต่างนั้นคืออาจจะเป็นการมโนไปเองนะฮะคือนักวิทยาศาสตร์ก็ใช้กล้องเนี่ยกล้องโทรทัศน์อวกาศส่องไปก็เห็นดวงดาวที่มีลักษณะคล้ายโลกนะฮะซึ่งเขาคิดว่าอาจจะมีน้ำอยู่นักวิทยาศาสตร์คิดว่าที่ไหนมีน้ำที่นั่นอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอาจจะไม่ใช่ตัวเหมือนคนแหวกว่าอยู่หรือจะเป็นนกบินอยู่ครับเขาก็ถือว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวหมดเพราะว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตเขาไม่ได้ตีว่าเป็นตัวคนที่เดินได้นี่นะฮะก็ตีว่าสัตว์กระจุกกระจิกทุกอย่างตัวเล็กตัวน้อยคือมนุษย์ต่างดาวหมดคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกหมดนะครับเขาอาจว่าคิดว่าอาจจะมีสักดวงหนึ่งที่มีอยู่แต่ถ้ามาเป็นตัวเป็นตนนี่ยังไม่เคยเห็นอันนี้วิทยาศาสตร์บอกไว้นะฮะให้คุณเพิ่มเติมนิดนึงนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงการแบทเทิลกันนะฮะพี่เอ็มอรันสิวสิบอกว่าดีใจครับการจะไปเกิดใหม่เวร่างกายเราต้องไปจุตินะไปเกิดใหม่เนี่ยนะฮะมันมีอยู่4เหล่านะดอกบัวมี4เหล่าครับ ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะฮะนี่ลองฟังดูนะตามภูมิจิตภูมิธรรมนะภูมิธรรมเวชยไทยนะฮะพรรคเพื่อไทยนะฮะภูมิปัญญาของแต่ละท่านที่ได้สั่งสมมาผู้ที่มีทานมากนะฮะท่านจะมีหลายอย่างเมื่อเกิดใหม่ก็จะร่ำรวยมีเงินทองทำสิ่งใดไว้ก็จะไปจุติเกิดใหม่นะครับ ตามผลบุญนะฮะที่ทำทานมาแต่ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดกับคันมารดาที่เพียบพร้อมหรือว่ามีสตางค์เป็นเศรษฐีนะฮะผู้ที่รักษาศีลเป็นนิดนะครับผลส่งให้เกิดเป็นผู้ที่มีรูปร่างผิวงามในตามความเชื่อนะหรือเกิดเป็นเทพเทวาเป็นนักบวชเป็นมนุษย์ผู้ทรงศีลสามารถต่อยอดปัญญาได้นะครับผู้ที่สั่งสมด้านปัญญาคือความการเจริญภาวนาเป็นนิดหากไปเกิดใหม่ก็จะเป็นผู้พร้อมด้วยปัญญาดูแจ้งเห็นธรรมในธรรมสามารถบรรลุธรรมได้ง่ายนะครับแต่ละคนมีความคิดปัญญาต่างกันตามที่ตนได้สั่งสมมานะครับนะฮะพระพุทธเจ้าจะนั่งสมาธิตรวจเวไนสัตว์โลกดูว่ามีใครอยู่ในข่ายพระญาณสามารถที่จะโปรดให้หลุดพ้นได้นะครับให้เป็นดอกบัวที่พ้นน้ำได้เป็นความคิดเนาะต่างจิตต่างใจนะครับคุยกันได้สุขสนานนะครับก็เรียกว่าเป็นอะไรที่เหมาะสมนะครับได้นะครับผู้ที่สั่งสมด้านปัญญาคือความการเจริญภาวนาเป็นนิดหากไปเกิดใหม่ก็จะเป็นผู้พร้อมด้วยปัญญาดูแจ้งเห็นธรรมในธรรมสามารถบรรลุธรรมได้ง่ายนะครับแต่ละคนมีความคิดปัญญาต่างกันตามที่ตนได้สั่งสมมานะครับนะฮะพระพุทธเจ้าจะนั่งสมาธิตรวจเวไนสัตว์โลกดูว่ามีใครอยู่ในข่ายพระญาณสามารถที่จะโปรดให้หลุดพ้นได้นะครับให้เป็นดอกบัวที่พ้นน้ำได้เป็นความคิดเนาะต่างจิตต่างใจนะครับคุยกันได้สุขสนานนะครับก็เรียกว่าเป็นอะไรที่เหมาะสมนะ

เราเกิดเป็นมนุษย์มีศักดิ์สูงมากในถูกต้องครับอย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติมนุษย์เราจะต่ำลงกว่าสัตว์และจะเลวร้ายกว่าสัตว์อีกมากเวลาตกตะลกจะตกหลุมที่ร้อนกว่าสัตว์มากอย่าพากันทำนะให้พากันละบาปและบำเพ็ญบุญครับอย่าให้เสียชีวิตลมหายใจไปเปล่าจะได้มีที่วาสนาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่สิอย่าให้เสียชีวิตลมหายใจไปเปล่าที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะฮะเป็นมนุษย์เราต้องทำความดีเนาะเป็นคำสอนของพระอรหันต์ครับเป็นกองทัพสายวิปัสสนานะฮะถือธุดงค์วัดเป็นวัดมีหลวงตามหาบัวหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นนะครับสาธุพี่เอ็มอันวาสีนะพี่เอ็มก็จะส่งเรื่องราวต่างๆมาตลอดเลยนะจ๊ะพี่ช่างหลองชัยนาทส่งมีดมาให้หนึ่งด้ามครับสวยงามมากเลยนะฮะสวัสดีพี่ทิศด้วยกันละกันทักทายด้วยกันละกันนะจ๊ะและพี่โอบอกว่าดารินดาเชื่อเรื่องวิญญาณทนายหนุ่มเชื่อเรื่องวิญญาณไหมเนี่ยทนายหนุ่มเขาเชื่อเพราะว่าเกิดมาคือเกิดมาปั๊บหน้าเท่าเลยนะฮะชาติที่แล้วหน้าเขาเหี่ยวฮะชาตินี้เขาเกิดปั๊บหน้าเท่าเลยทีเดียวนะฮะ เกิดแก่เจ็บตายสาธุครับก็เป็นข้อมูลอีกหนึ่งด้านมุมนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยกันละกันนะหนึ่งเพลงร็อกครับก่อนตายครับเป็นเพลง AI

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าก่อนตุยครับเพลงนี้เป็น AI cover นะฮะก่อนจะตายขอได้รักเธอนะฮะนะก่อนจะตายขอให้ทำความดีไว้เนาะจะได้ส่งผลดีนะครับกับตัวเองเขาบอกว่าคนที่เราตายนะฮะเราจะไปสู่ภพภูมิที่ดีหรือไม่อยู่ที่จิตสุดท้ายนะครับถ้าจิตยังคงห่วงหาจิตยังคงคิดถึงอดีตจิตยังคงไม่สงบนะฮะอย่างบางคนนี่มีกรรมเยอะนะครับมีกรรมต่างๆมากมายคิดทำร้ายจิตคิดลบนะฮะก็จะไม่สามารถไปสู่ภพภูมิที่ได้ยังเป็นว่ายตายเกิดเป็นสัมภเวสีไม่ได้จะเป็นสัมภเวสีอยู่ไม่สามารถไปเกิดได้แต่คนที่เขาพอละจบละปลงละนะฮะเขาก็จะไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนะฮะเป็นความเชื่อใช่ไหมฮะทายหนุ่มทายหนุ่มส่งภาพนะฮะเป้อารักมานะโอ้ฟังฮะทายหนุ่มส่งภาพทายหนุ่มตอนเป็นหนุ่มให้ดูนะฮะทรงผมอย่างกับเป้อารักผมยาวมากนะฮะทรงนั้นเลยหุ่นทรงเลยเพราะทายหนุ่มก็สูงคนสูงนะฮะโอ้นะถ้ายังรักษาหน้าไม่เท่าแบบในรูปนี้คือปังเลยนะพี่นาแต่สดายหน้าดันมาเท่าก่อนสิฮะ หน้าทำมาเท่าก่อนนะก็เลยว่าเออจบละเป้อารักแล้วนะฮะนายเอานี่ขนาดไม่กินเหล้าทายหนุ่มไม่กินเหล้าใช่ไหมฮะไม่กินเหล้านะฮะคุณฟังรู้ไหมว่าพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยเขาจะ60แล้วนะหน้ายังเด็กอยู่นะดาราหรือว่าคนที่เขาเป็นคนในวงการเขาจะดูแลสุขภาพกินเหล้าได้เหมือนกันแต่กินน้อยๆนะครับดูแลผิวพรรณปะทินผิวต่างๆอย่างพี่หนุ่มกัญชัยนะหนกระแสนะจะ60แล้วนะเออหน้าตายังเป๊ะวัยรุ่นเจนแซยังเรียกพี่หนุ่มอยู่เลยนะฮะแต่ทนายหนุ่มนั้นต้องเรียกคุณลุงนะฮะเออคุณลุงกันเลยทีเดียวนะฮะอาแซลๆนะฮะแซลๆวันนี้คุณดำดีแล้วหรือยังโปเต้บอกเอาไว้นะฮะมีเพลงที่ยังค้างกันอยู่นะครับพี่เดี๋ยววันที่เจอครับผมเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวอาจจะมีจริงก็ได้นะเอาตามหลักวิทยาศาสตร์เลยในเมื่อกาแล็กซี่ไม่ได้มีแค่กาแล็กซี่เดียวดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้มีดวงอาทิตย์เดียวยังมีหลายดวงนะฮะเพราะนั้นมีโอกาสที่จะมีระบบสุริยะที่อื่นที่มีอุณหภูมิเพียงพอให้มนุษย์สามารถอยู่ได้ไม่หนาวไม่ร้อนเกินไปตามวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่า habitable zone นะครับโซนที่เหมาะสมในการที่จะมีน้ำและอากาศนะครับย่อมเกิดสิ่งมีชีวิตได้เหมือนกันนะครับอาจจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเป็นตัวเหมือนคนอาจจะเป็นสัตว์เป็นกระจุกอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ระยะทางที่มันไกลเกินไปแล้วมันสามารถเดินทางไปหาเขาได้นะครับแล้วทำไมเขาจะไม่มีสิทธิ์เกิดมาเหมือนโลกของเราล่ะใช่เรื่องจริงนะฮะเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์นะฮะ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าย้อนเวลานะครับคุณผู้ฟังนะฮะคุณผู้ฟังครับมีอัปเดตข่าวเพิ่มเติมกับกรณีของไฟไหม้ผับนะฮะนักข่าวไปสัมภาษณ์กู้ภัยนะฮะเขาบอกว่ากู้ภัยว่าโหนักข่าวหดหูใจมากๆเลยเขาบอกว่าศพเกลื่อนหน้าเวทีทีเดียวนะครับในห้องน้ำนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมากู้ภัยก็ให้สัมภาษณ์นะครับอาสาสมัครกู้ภัยปอเต็กตึงนะครับหนึ่งในผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับการกู้ภัยเมื่อคืนที่ผ่านมาที่โรงเบียร์ลาดพร้าวเปิดเผยว่าตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าที่กู้ภัยทุกหน่วยงานลงพื้นที่กันแบบเต็มที่นะครับเนื่องจากสภาพเพลิงนี่รุนแรงมากเลยนะฮะได้มันจงเล่าฟังว่านะครับเมื่อไปถึงท่าหน้างานเนี่ยโอ้โหพบความบนหูใจมากๆเลยเพราะว่าเข้าไปข้างในเนี่ยพบผู้ถูกไฟคลอกจนร่างไหม้เกรียมนะครับบางรายนี่มันมีสภาพหงิกงอฟังฮะพอเขาพยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากความร้อนจนไม่สามารถระบุเพศหรืออัตลักษณ์ได้เลยเพราะมันดำคุณฟังนึกภาพเหมือนเราเอาไก่เอานกเอางูไปเผาอะฮะอย่างนั้นเลยทีเดียวนะฮะต้องส่งศพไปให้เจ้าที่กองพิสูจน์อัตลักษณ์ดำเนินการตรวจสอบโอ้ตายนะฮะโดยส่วนมากศพที่บริเวณหน้าเวทีเจอเยอะสุดนะครับหน้าเวทีเพราะน่าจะเป็นต้นเพลิงนะฮะแล้วก็ห้องน้ำด้วยนะส่วนบริเวณทางออกพวกคนคิดว่าเข้าไปในห้องน้ำมันจะปลอดภัยไงฮะแต่มันอาจจะขาดอากาศหายใจเนาะส่วนบริเวณทางออกส่วนมากพบผู้หมดสติแต่ยังไม่ตายทางออกนะฮะสำหรับความรุนแรงของเพลิงในบรรจงกู้ภัยเล่าให้ฟังว่าภายในร้านมีประตูทางออก4บานแต่สามารถใช้ได้ออกเพียง2บานเท่านั้นเองนะฮะโดยเปลวไฟเผยพุ่งออกมาจากประตูอย่างรุนแรงจนความร้อนแผ่ไปถึงต้นไม้ด้านนอกทีเดียวนะครับสะท้อนให้เห็นว่าแรงมากขณะเดียวกันภายในร้านมีผู้คนจำนวนมากเมื่อเกิดเหตุจึงเกิดความโกลาหลหลายคนล้มเหยียบกันโดยเฉพาะผู้หญิงนะเพราะว่าร่างกายอ่อนแอและเมาด้วยนะฮะพยายามหาทางออกนะฮะส่วนประเด็นที่สาเหตุที่ว่าไฟไหม้นะฮะกู้ภัยคิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าบริเวณด้านหลังเวทีหรือว่าจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ดนตรีนะครับซึ่งอาจจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือปลั๊กไฟหลวมหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับจึงไม่เพียงพอนะฮะโดยอ้างข้อมูลจากดนตรีเล่าว่าก่อนเกิดเหตุพบควันลอยขึ้นจากนั้นได้ยินเสียงดังตุ้มนะฮะก่อนที่ไฟฟ้าจะดับและเกิดการระเบิดจนมีเปลวไฟลุกอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวจะเป็นเพียงข้อสังเกตส่วนบุคคลนะไม่ใช่สาเหตุของเพลิงนะฮะแต่บรรจงยังมองว่าหากสามารถเปิดประตูทุกบานได้พร้อมกันในช่วงเวลาเกิดเหตุอาจจะช่วยให้คนหลบหนีออกมาได้ทันแม้จะเข้าใจเหตุผลของการประกอบการที่จำกัดทางเข้าออกเพื่อการลูกค้าหลบหนีโดยไม่จ่ายสตังค์แต่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินควรปลอดภัยมากกว่านี้นะฮะนะครับส่วนการเข้าปฏิบัติงานเจ้าที่หลังจัดเพลิงสงบแล้วนะฮะกู้ภัยเล่าให้ฟังว่าเจ้าที่ทุกคนต้องสวมชุดป้องกันเต็มรูปแบบพร้อมถังอากาศเนื่องจากภายในอาคารยังมีควันหนาแน่นทีเดียวนะฮะแล้วก็เครื่องเป่าลมด้วยระบายอากาศด้วยนะฮะโอ้ตายแล้วตายแล้วนะฮะแล้ว27รายนะทั้งหมด27รายนะครับก็นำตัวออกมาคุณฟังน่ากลัวมากเนาะนะครับมันสลดใจนะฮะสถานบันเทิงเป็นสถานที่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวนมากจึงควรติดตั้งระบบป้องกันให้มาตรฐานกว่านี้เบรกเกอร์ตัดไฟอัตโนมัติสปริงเกอร์นะฮะจะได้ไม่เกิดสูญเสียอีกนะฮะคุณฟังอันนี้คือกู้ภัยเขาเล่าให้ฟังมานะครับน้องมีสภาพหงิกงอฟังฮะน่ากลัวมากๆเลยนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับเนาะว่ากันไปกันละกันในช่วงนี้นะครับเนาะติดตามข่าวไปก็จะเอามาอัปเดตคุณฟังนะส่วนอีกหนึ่งคนฮะบอกว่าเจอตัวแล้วนะครับนักร้องนำวงทศกัณฐ์ที่ไปร้องเพลงเมื่อคืนเกิดเหตุที่ผ่านมานะครับปรากฏว่ารักษาตัวในโรงพยาบาลราชวิถียังไม่เสียชีวิตนะฮะแสดงความดีใจกับทางญาติด้วยกันละกันนะครับคุณฟัง

0: คลิปเพลงของพี่มอสนะฮะช่วงนี้เราเปิดเพลงไวๆกันหน่อยดีกว่าช่วงใกล้ๆเข้าสู่ช่วงเวลาของ5โมงเย็นแล้วตอนนี้นะฮะทักทายกันตรงนี้กันละกันครับคุณผู้ฟัง
1: เดิมคิดเดียวไม่เคยสนใจ
0: ลงมาเซฮายกันช่วงเวลานี้ด้วยกันละกันครับนะตอนนี้พี่โอ้อยู่แถวๆอะไรอ่ะอาบังของแขกละฮะโอ้หนังเรื่องของแขกละฮะของแขกเนี่ยที่เขาของแขกนี่คล้ายๆกล้วยแขกไหมฮะ25มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์นะฮะอะไรไม่รู้แหละแต่หนังผีมีทุกประเทศจริงๆนะเรื่องของแขกของไทยนะฮะของภาคเหนือภาคใต้อีสานด้วยเนาะอ่ะถูกใจพี่ปอนบอสซ่าพี่ปอนบอสซ่าตอนนี้ไปไหนไปรับลูกเหรอฮะกำลังรับลูกพอดีตอนนี้เราจะฟังเพลงโจโจ้กันดีกว่านะฮะคุณผู้ฟังครับมีคุณผู้ฟังขอเพลง2002ราตรีเข้ามาใครจำเพลงได้บ้างเอ่ยนี่ Catria English นะฮะจะไปกับแสงสีกะปิที่สวยๆนะไม่ใช่กะปิตาเรือใบกะปิที่สวยๆแม่กะปิที่สวยๆ

0: ึ่งเพลงสนุกๆนะครับ2002ราตรีช่วงนี้เคลียร์เพลงกันสักหน่อยดีกว่ามาฟังเพลงกันหน่อยแล้วกันช่วงนี้นะเดี๋ยวจะเปิดเพลงก้ายไก่แล้วก็คอแห้งให้ฟังแล้วก็ปิดด้วยแครนเบอรี่สำหรับซอมบี้ซอมบี
1: ้ก้ายไก่ก้ายไก่
0: เล่าหวานด้วยอ่ะ

กใจคนคอแห้งทั้งหลายนะเนี่ยนี่คือคอแห้งครับคุณผู้ฟังไม่ได้ฟังกันนานทีเดียวนั้นเนี่ยนะฮะอาฝ่ายกับคนที่กำลังนั่งจิบเครื่องดื่มอยู่กุ๊กไก่วะดีเจขาถูกอกถูกใจกำลังนั่งจิบเครื่องดื่มพอดีเลยถูกใจพี่โอ้นะฮะเพลงนี้ฝากมานะฮะใครนะไม่กีต้าร์ใช่ไหมอาต้าอยากฟังใช่ไหมต้าจัดให้มา3ชาติสักเพลงมาเดี๋ยวจะปิดด้วยซอมบี้จากแครนเบอรี่1เพลงละกัน

โอ้โหนี่คือคืนเก่าเล่าหวานนะครับเพลงจากคณะ AV Room นะครับมีคุณหมอวันดีเจครับพี่หนุ่มวันดีเจครับจะเติมน้ำมันวันนี้หรือพรุ่งนี้ดีเช็คล่าสุดตอนนี้นะครับราคาน้ำมันพรุ่งนี้ยังไม่ได้มีการประกาศขึ้นนะพี่แต่เติมก่อนก็ดีเพราะมีข่าวมานะครับว่าราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะมีการขึ้นเพราะว่าล่าสุดนี้หลังจากอเมริกาและอิหร่านกลับมาปะทะกันอีกรอบนึงยังคงที่จะไม่จบไม่สิ้นเรื่องของสงครามนะฮะอาจจะมีการขึ้นราคาน้ำมันหรือเปล่าส่วนตลาดหุ้นเอเชียรุ่งดักทีเดียวนะฮะถ้าเติมแล้วก็เติมเลยนะฮะวันนี้โซฮอ95ครับ34.94 91 34.57 ครับ E20 29.94 นะฮะโซฮอ E85 20 15.88 นะครับดีเซล B20 ครับ 29.9

ฟังเมื่อไหร่ก็ยังมันเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้เลยนะฮะนี่คือเซตเพลงมันร็อกๆนะฮะที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยกันรายการเพลงซอมบี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เปิดไปดีใช่ไหมก็เปิดไปนะครับมาถึงช่วงท้ายแล้วตอนนี้ห้าโมงเย็นห้าโมงนิดๆแล้วนะครับก่อนจะห้าโมงครึ่งตอนนี้รถก็น่าจะติดนะครับในหลายเส้นทางนะครับทั่วประเทศไทยเลยเพราะว่าเป็นช่วงการเดินทางกลับบ้านพอดีเย็นนี้มีอะไรกินหรือยังเอ่ยถ้าเป็นคนเมืองนี่ก็คงจะไม่มีปัญหาเพราะว่าสามารถจะหาซื้อได้นะครับตามร้านค้าทั่วไปร้านค้าและอาหารต่างๆนะแต่ถ้าเป็นคนที่อยู่บ้านนี่ก็สบายเพราะว่าสบายไหมก็มีเวลาทำกับข้าวหน่อยเนาะทำกับข้าวหุงหาอาหารก็มีเวลาทำอยู่นะฮะแต่บางคนที่เบื่ออาหารนะต้องเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆนะครับพี่เบสบอกว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยครับวันนี้กลับค่ำนะฮะอยู่ดอยสะเก็ดอยู่ตอนนี้นะครับอ่ะว่ากันไปกันละกันนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คุยข่าวทั่วไปเนาะก็เป็นเครือข่าวประเด็นใหญ่ของเราในวันนี้นะฮะอีกสักเพลง2เพลงไหมเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการนะครับเราจะได้มาพูดคุยกันในช่วงเบรกท้ายส่งมาดูฟังกันไปนะครับในช่วงเวลาของเย็นนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนนะขอดูข่าวก่อนนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะก็มีการเตือนดูฝนดีก่อนดีกว่านะฮะกรมอุตุนะครับเตือนฝนตกหนักฉบับสุดท้ายถล่ม33จังหวัดครับเหนืออีสาน 70% แต่วันนี้ไม่มีฝนนะเชียงใหม่ไม่มีมีนิดเดียวนะครับก็บอกว่าวันนี้กรมอุตุได้มีการลงข้อมูลเอาไว้ครับเนื่องจากว่าโดยฝนอาจจะตกหนักนะครับแต่อาจจะเป็นช่วงท้ายแล้วนะครับก็ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้บางจุดนะครับเขาบอกว่าในช่วงนี้เนื่องจากว่าร่องมรสุมพัดผ่านพม่านะฮะภาคเหนือตอนบนครับและประเทศลาวตอนบนด้วยมรสุมฝนมาทางนี้ในขณะที่ฝนที่ตกหนักอยู่นะครับมรสุมที่อยู่ในทะเลอันดามันยังคงแรงอยู่นะครับแล้วก็อ่าวไทยด้วยก็ทำให้หลายๆที่เกิดฝนนะครับโดยเฉพาะโซนที่ลาดเชิงเขาอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากด้วยครับภาคเหนือยังคงเตือนอยู่ที่ 70% นะฮะแต่วันนี้ไม่มีนะ 70% นะครับภาคอีสานก็ 70% เหมือนกันภาคเหนือนี่ก็แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ครับส่วนภาคเหนือก็หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารนะอุดรนะครับอำนาจเจริญอุบลนะครับภาคกลาง 60% ครับสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับก็มีฝนตกบริเวณปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วนะฮะจะมีฝนตกเยอะถึง 60% นะจันทบุรีแล้วก็ตราดด้วยภาคใต้ 40% ครับฝั่งตะวันออกเพชรบุรีประจวบชุมพรและสุราษฎร์ครับฝั่งตะวันตก 60% ภาคใต้ระนองและพังงาตกเยอะหน่อยครับกรุงเทพ 60% นะครับเป็นการเตือนฉบับสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องขึ้นลมอ่าวไทยและฝนตกแรงแต่วันนี้ไม่มีฝนนะปกติเลยนะฮะเอาละฮะนี่ก็เป็นข้อมูลจากกรมอุตุที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของเย็นนี้ด้วยกันละกันนะครับอีกสักเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการมาอีโมชั่นทาวครับเหิดเหิดเหิดเหตุเกิดจากความเหงาครับ

เกิดจากความเหงานะครับเพลงนี้จาก Emotion Town นะครับพี่เปิดให้ฟังเลยกันละกันเอ๊ะเหมือนจะลืมเพลงไปหนึ่งเพลงอ่ะผีนรกอ่ะเออลืมจริงๆน่ะเอาไงดีพี่จะฟังอยู่ไหมฮะจะฟังอยู่ไหมพี่อะไรนะลืมชื่อเลยพี่นัทอภินัทว่ะพี่เบิร์ดสันหลวงยินดีจะลืมเปิดเพลงพี่เบิร์ดอ่ะเออลืมเฉยเลยนะครับมันเป็นเพลงเมทัลเลยนะมันร็อกมากเลยเอาไงจะฟังอยู่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะในช่วงท้ายรายการตรงนี้นะฮะแหมอุตส่าห์เข้าเพลงช้าแล้วนะฮะลืมเพลงนี้เฉยเลยนะฮะแค้นผีนรกมันต้องเป็นเพลงหนักแน่ๆเลยขอเปิดมันยาวอ่ะมันยาวเอาไงดีมันต้องเป็นเพลงหนักแน่ๆเลยอ่ะ เดี๋ยวขอฟังก่อนนะอ่ะงั้นเปิดก็ได้อ่ะมามันเป็นเพลงร็อกและเมทัลหนักมากนะลืมว่าเมื่อกี้น่าจะเปิดต่อกับเพลงซอมบี้เนาะลืมเฉยเลยอ่ะมาช้ากว่าชาวบ้านพี่เบิร์ดสันหลวงฮะมางั้นหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาลารายการกันนะครับนะ

จะเล่าอะไรต่อมีอะไรให้เราฟังและเราคงจะได้เรียนรู้ประสบการณ์แปลกใหม่อีกหลายสิ่งหลายอย่างจากผู้เคยตายเหล่านั้นหากเพียงแต่เขาได้มีชีวิตกลับคืนมาจากพญามัจจุราชเท่านั้นคนเหล่านั้นอาจจะเป็นเพื่อนสนิทของเราหรืออาจจะเป็นศัตรูคู่

0: แสนของเราก็ได้
1: จริงเหรอครับ
0: หากเพียงแต่เราจะมีมิติที่4หรือมียานพิเศษพอที่จะติดต่อกับสัมภเวสีเหล่านั้นก็จะทำให้เรามวลมนุษย์ซึ่งไม่เคยมีผู้ใดจากผู้เคยตายเหล่านั้นหากเพียงแต่เขาได้มีชีวิตกลับคืนมาจากพญามัจจุราชเท่านั้นคนเหล่านั้นอาจจะเป็นเพื่อนสนิทของเราหรืออาจจะเป็นศัตรูคู่แค้นของเราก็ได้
1: จริงเหรอครับ
0: หากเพียงแต่เราจะมีมิติที่4หรือมียานพิเศษพอที่จะติดต่อกับสัมภเวสีเหล่านั้นก็จะทำให้เรามวลมนุษย์ซึ่งไม่เคยมีผู้ใดและครั้งใดเลยที่จะเอาช

0: และครั้งใดเลยที่จะเอาชนะความรู้สึกกลัวความตายของตัวเองได้เลิกกลัวกันเสียที
1: อะไรเนี่ยอันนี้ใส่เอ็กโคเองนะเพลงอะไรนะเพลงอะไรก่อนแต่มันดีนะแต่เนื้อหามันดีนะเนื้อหามันดีเด้อจะบอกให้ฟังนะฮะอันนี้เพิ่งเคยฟังครั้งแรกนะฮะ Paradox นะฮะเป็นเพลงเก่านะฮะตลกอ่ะเพลงอะไรเนี่ยตลกดีนะฮะชื่อเพลงว่าแค้นผีนรกนะฮะแต่เนื้อหามันดีนะแต่อาจจะทำเพลงมันแปลกๆหน่อยเหนื่อยฮะฟังแล้วเหนื่อยแทนจริงๆนะฮะท่านนายหนุ่มครับลองหัวเราะเมื่อกี้ได้ไหมฮะท่านหนุ่มลองจำลองเสียงหัวเราะเมื่อกี้ได้ไหมฮะลองจำลองเสียงหัวเราะหน่อยได้ไหมเอาละครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วตอนนี้นะครับปิดท้ายด้วยเพลงแปลกเลยกันจริงๆน่าจะเปิดเพลงจิงเกิลเพลงแปลกกันเนาะนะครับพี่เบิร์ดสโลนี่เขาพี่เบิร์ดนี่เขาเชื่อเรื่องผีนะพี่เบิร์ดสโลนเป็นคนเชื่อเรื่องผีนะครับเชื่อเรื่องวิญญาณพูดผีปีศาจนะครับการเวียนว่ายตายเกิดนะครับแต่ว่าจะมีเพลงลักษณะแปลกๆที่เป็นสไตล์ของพี่เบิร์ดเขาจะมี2คนพี่นัทกับพี่เบิร์ดนะฮะที่มีสไตล์แปลกๆนะน้องพี่โจอีแมนเนาะนะฮะตำรวจทางหลวงจับเป็นจับปืนทหารพรานเล่าหรือยังครับยังไม่เล่าเลยทำไมล่ะฮะไม่ได้เล่าเลยตำรวจอะไรเดี๋ยวขอดูข่าวบ้างนะทำไมจะให้เล่าข่าวเรื่องนี้ล่ะฮะปิดท้ายรายการหรอนะครับกรณีทางหลวงจับทหารพรานกลับจากจังหวัดชายแดนลองดูข่าวหน่อยว่าเรื่องราวเป็นยังไงบ้างนะครับในข้อมูลที่มีการลงไว้เดี๋ยวจะขอดูแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวนะนะฮะเรวัตทัวลงยับตำรวจทางหลวงดับมาจังทัวลงยับนะฮะคุณผู้ฟังตำรวจทางหลวงดราม่าสนั่นจับทหารพรานพกปืนนะครับกลับจากนราชาวเน็ตซัดซ้ำนะครับเนาะโอ้อ๋อคือเหมือนว่าเขาพกปืนแต่ว่าตำรวจนี่ไม่รู้ไปจับงี้ใช่ไหมฮะเสี่ยงตายนะแต่แพ้ด่านตรวจนะอ๋อโอเคเข้าใจละเข้าใจครับว่าหางานต้องมีคนยังมีผลงานทำงานเอาใจนายครับอ๋อเข้าใจละนะฮะกรณีก็เลยเป็นประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์เหมือนกันนะฮะพวกตำรวจพวกนี้เอาตรงๆนะพูดตามตรงเนี่ยนะครับมันก็เป็นปัญหานะฮะเหมือนกันเขาก็ตรวจดีเจก็เคยเจอนะฮะตรวจมอเตอร์ไซค์ตรวจรถตรวจอาวุธต่างๆเขาก็ทำตามงานเพราะว่าตอนนั้นจะเล่าให้ฟังพี่หนุ่มจะเล่าให้ฟังตลกมากเลยวันนั้นขับรถจากร้านพี่เลิฟกลับมาประมาณสักตีหนึ่งตีสองนะเพราะพี่เลิฟเขาจะปิดร้านมันตีหนึ่งตีสองกว่าเนาะขับมาถึงท่าแพขับมอเตอร์ไซค์นะกลับมาปั๊บตำรวจจอดครับจอดเป็นคนหน้าเด็กอะฮะเป็นคนหน้าวัยรุ่นมากเลยฮะน้องน้องจอดน้องจะไปไหนวะคุณฟังใช่ไหมดีเจวินขับรถไปนะเขาว่ารถดีเจเป็นวัยรุ่นนะเรื่องจริงตัวเล็กวัยรุ่นนะครับน้องไปไหนมากินเหล้ามาหรือเปล่าบอกอย่างนี้นะเรียกเขาว่าน้องนะตัวเองน่าจะรุ่นเดียวกับดีเจแล้วนะฮะอ๋อไปดีไปขายของมาครับที่หน้ามอชอหรออ่ะจอดก่อนเป่าแอลกอฮอล์นะฮะมันก็ดูรถดูนั่นนี่พกอาวุธหรือเปล่าต่างๆนานาอย่างนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรอันนี้เราก็แซวดีเจบางคนที่ชอบแซวเนาะชอบแซวชาวบ้านนะทำไมฮะอยากกลับหรือไรฮะทำตามหน้าที่อะน้องนะฮะอย่าให้ฝนตกสักชุดหนึ่งกันเนาะทำไมล่ะอ๋อจะได้กลับก่อนอย่าให้ฝนตกชุดใหญ่ๆจะได้กลับก่อนมั้งอย่าไปบอกใครนะเขาบอกนะอย่าไปบอกใครนะ คือทำตามหน้าที่นะฮะคือพอดีว่าไปโป๊ะเจอได้ไงในกรณีนี้คือดราม่านะฮะตำรวจทางหลวงดราม่าสนั่นจับทหารพรานพกปืนทั้งที่เขาต้องพกอยู่แล้วเพราะว่าไปปฏิบัติหน้าที่ไงเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ภาคใต้นะเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะฮะก็เลยเป็นประเด็นดราม่ากันนะฮะหลายอย่างเนาะสปะนะฮะหลายๆเรื่องหลายๆราวในเรื่องฮะนะครับเอาละฮะคุณผู้ฟังมาถึงช่วงท้ายรายการละก้อยนะขอบคุณที่ตามรับฟังได้กันแล้วกันนะจ๊ะนะฮะเดี๋ยวจะขอตัวก่อนเดี๋ยวจะไปสันติธรรมพี่จะไปเวียงบัวพี่หนุ่มจะไปเปลี่ยนแบตมือถือนิดนึงนะฮะจะไปพอดีนั่นแหละนะฮะนัดไว้แล้วนะฮะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับฟังรถน่าจะไม่เยอะเนาะมอเตอร์ไซค์สบายพี่ฉบเฉียวมั่นใจนะฮะนะครับค่อยเจอกันใหม่กันละกันนะฮะเดี๋ยวจะปล่อยเพลงเพราะๆให้ฟังต่อกันละกันเนาะหลังจาก 5:30 นเป็นต้นไปขอบคุณยำปูม้าจัดยอดนะฮะอย่าลืมแวะไปนัวไปแซ่บกันพี่ยำโอ้ยลืมเพลง KW อีกแล้วนะฮะ KW อ๋อใส่ร้ายป้ายสีอ่ะได้เดี๋ยวปิดท้ายได้ใส่ร้ายป้ายสีกันละกันนะฮะขอบคุณยำปูม้าจัดยอดนะครับนัวแซ่บกันในช่วงนี้กับยำปูม้าจัดยอดนะครับแวะไปได้ช่วงนี้สะสมเสื้อยังอยู่ในช่วงเทศกาลอยู่บอลโลกอยู่ว่าตอนนี้ก็เข้าสู่8ทีมสุดท้ายแล้วใช่ไหมฮะที่เข้ารอบกันนะครับก็อย่าลืมไปสะสมเสื้อกันละกันนะครับทานครบ 1,000 บาทยังปูม้าครับมีสิทธิ์แลกซื้อเสื้อในราคาเพียงแค่99บาทเป็นเสื้อฟีฟ่าโบครับของโค้กของคาโคล่าที่เขาร่วมกับยังปูม้านะฮะก็สามารถจะสั่งซื้อกันได้นะครับเป็นที่ระลึกในช่วงของบอลโลกปีนี้ลิขสิทธิ์แท้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ออนไลน์ก็มีขายเนาะแต่ออนไลน์มันเป็นของปลอมไงมันเป็นของร้านสกินที่เขาสกินกันเองไงฮะ

ใช่ลิขสิทธิ์แท้ที่เขาขออนุญาตมาไงอย่างโคคาโคล่าเนี่ยเขาได้รับลิขสิทธิ์มาอยู่แล้วเขาก็เลยทำเป็น play the game FIFA World Cup เนี่ยมันเป็นลิขสิทธิ์ของแท้มันก็จะดูน่าสะสมกว่าใช่ไหมฮะแต่ถ้าซื้อออนไลน์ก็ได้เยอะแยะมากมายนะราคา100 200นะก็มีเหมือนกันแต่ว่าก็ตามนั้นนะฮะก็สอบถามได้เลยกันพี่เลิฟก็แจกนะพี่เลิฟก็แจกเหมือนกันในกลุ่มใช่ไหมฮะก็ไปดูกันได้ร่วมสนุกกันได้มีคนไปทายกันเยอะเลยนะครับในกลุ่ม BP Radio นะฮะก็ไปทายกันเยอะเหมือนกันเพื่อจะรับเสื้อที่ลึกเล็กๆน้อยๆนะจาก BP Radio นะฮะก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะฮะแล้วก็ที่ยำบูมาด้วยนะครับร้านเจ๊ยาวเมื่อวานดีเจไปร้านเจ๊ยาวมาอาหารอร่อยมากเลยนะฮะเมื่อวานไปสาขานงปลาครั่งสาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้ามานะฮะลูกค้าเยอะเลยนั่งชั้น2ชมวิวเชียงใหม่ลมเย็นๆเมื่อวานนี้นะฮะที่ร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบาทเดียวนะส่วนอีกที่1สาขาแยกหลุยส์สังกำแพงเมื่อวานนี้พี่ล่าเจ้าของ FM 104.25 เนี่ยก็ไปทานที่นั่นนะครับก็แยกกันไปคนละที่กันทั้ง2สาขาลูกค้าแน่ทั้ง2ที่เลยนะฮะร้านเจ๊ยาวนะครับอร่อยมากมายความอร่อยระดับภัตตาคารแต่ราคากันเองสมัครได้ต้องร้านเจ๊ยาวนะครับแล้วก็ True Detect ด้วยกันละกันครับเลือกเบอร์สวยเบอร์มงคลโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ศูนย์บริการ True แล้วก็ Detect กันได้เลยครับนะมาเดี๋ยวปิดท้ายกับเพลงใส่ลายป้ายสีนะฮะปิดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะเดี๋ยวฟังต่อยาวๆไปเลยนะครับนะฮะพี่หนุ่มว่าวันนี้รถไม่ติดครับดีเจนะฮะแล้วก็ฝนไม่ตกด้วยอากาศสดใสดีที่เชียงใหม่นะครับนะแล้วเจอกันครับขอตัวก่อนนะจ๊ะ

0: ruwani cai jan rata.
1: BP Radio.

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

เพลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

ณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ไลน์ ID FM 975

0: อะไรครับทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะฮะต้อนรับเข้าสู่ BP Radio ในคืนนี้เลยนะฮะจบไปกับเพลงอะไรเมื่อกี้นะลืมไปละฉันเผชิญกับความจริงแค่ได้รักเธอแค่ได้รักเธอนะเป็นเวอร์ชันโคเวอร์เนาะเวอร์ชันร้องสดนะฮะแหมพี่จุ๋มบอกว่าซึ้งจังเลยสวัสดีทักทายช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันกับ BP Radio นะครับสวัสดีคืนวันจันทร์นะฮะวันนี้13เดือนกรกฎาคมนะครับ2569ในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยครับมาถึงแล้วมาเซย์ฮายมาทักทายกันได้นะฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะวันนี้เลยนะกับการทำงานวันแรกของสัปดาห์นะครับวันนี้เป็นไงบ้างเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไหมฮะเหนื่อยเนาะหลายคนนี่ทำงานโอ้วันแรกของสัปดาห์นี่อยากจะนอนยาวๆพักผ่อนอะไรอย่างนี้นะฮะตื่นเช้ามาต้องตื่นอีกละก็จะเป็นฟีลประมาณนั้นเลยนะฮะลงมาเซย์ฮายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับผู้สาวอินดี้285นะครับคนไทยตาทีนะครับโปเต้มาแล้วนะฮะพี่จุ๋มวอดีเจครับขอเพลงเรียนและงานหน่อยฮะมาปุ๊บก็เพลิดชีวิตปั๊บเลยนะบิววัชรานะครับวัชระสวัสดีครับบิววัชระนะครับทักทายนะฮะลงมาเซย์ฮายกันด้วยนะฮะช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับใครมึงแล้วเซย์ฮายกันได้นะฮะแล้วก็โปเต้บอกว่าทำภาพ AI โปเต้นี่ช่วงนี้นี่ทำภาพ AI ทุกวันนะฮะขยันอะไรเบอร์นี้ขยันอะไรขนาดนี้มาตอนนี้ฟังจากในแอปใหม่นะฮะเสียงดีโอเคเลยหมายถึงว่าอันไหนพี่แอปไหนช่องไหน98เหรอ Happy Time เหรอฮะก็ได้ทั้ง2พี่ได้ทั้ง2เอาไหนก็ได้ถ้าพี่ขับรถไกลๆก็ให้แนะนำให้กด Happy Time BP นะฮะเพราะว่าพี่จะบินส่งความละเอียดเสียงอีกรูปแบบหนึ่งมันจะทำให้สัญญาณลื่นไหลดีแต่ถ้าอยากต้องการเสียงที่กังวานเซราวต่อลำโพงใหญ่หรือใส่หูฟังนะให้กดที่ BP เสียงมันจะมีความเป็นสตีริโอซ้ายขวาแต่ใน Happy เนี่ยจะเน้นความเสถียรของสัญญาณก็ได้ทั้ง2เหมือนกันได้ทั้ง2นั่นแหละนะทั้งแฮปปี้ทั้ง BP นะฮะนะครับทั้งแฮปปี้ไทม์ทั้ง BP นะจ๊ะนะแอบมาเสียงดีนะฮะอยากฟังเพลงเรียนและงานเหรองั้นเปิดให้พี่จุ๊บก่อนแล้วกันมาเมื่อกี้มีข้อความส่งมาแล้วใช่ไหมฮะโปเต้พี่สุภัทรบอกว่าสวัสดีครับขอเพลงให้กับลูกสาวหน่อยครับให้ดีเจเลือกให้เลย1เพลงใช่ไหมฮะลูกสาวแหละเดี๋ยวฝากให้กับพี่สุภัทรกันละกันนะครับทักทายพี่เอกท่านางหอมด้วยกันละกันครับโอ้ทักทายทีมงานนะฮะกำลังนั่งดื่มกันอยู่นะครับพี่เอกท่านางหอมหาดใหญ่นะฮะเซย์ฮายเข้ามากับเพื่อนๆมีพี่อะไรบ้างเนี่ยพี่มีใครบ้างนะสามหนุ่มเนี่ยสองหนุ่มเนี่ยนะฮะกำลังนั่งชิลกันอยู่นะฮะแฮปปี้นะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะครับทำอะไรกันอยู่ทักทายดีเจได้เลยครับนะสวัสดีพี่สนด้วยพี่สน S99 นะครับแม่เหี้ยมาแล้วครับมาอ่ะงั้นเดี๋ยวเปิดเพลงได้ให้ก่อนในระหว่างที่รอคุณผู้ฟังทาง YouTube เข้ามานะครับเรียนและงานมาเรียนและงานเลยนะในช่วงเวลานี้พี่สนมาอันนี้เวอร์ชันคอนเสิร์ตหรือเปล่าคอนเสิร์ตไหมอ๋อวันนี้เวอร์ชันคอนเสิร์ตเอาเวอร์ชันต้นฉบับดีกว่าเนาะต้นฉบับดีกว่า
1: ขอบคุณครับ
0: อันนี้ก็คอนเสิร์ตเหมือนกันนะเนี่ย อันนี้นี่ใช่ไหมฮะมานะพงศิษฐ์คัมภีร์ครับมาทักทายช่วงนี้เลยก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวรอคนฟังเข้ามาสักครู่หนึ่งทาง YouTube ช่อง BP นะฮะพี่ทักทายพี่โอ้ด้วยนะครับพี่โอ้ส่งน้องเหมียวมา1ตัวเหมียวอ้วนนะฮะพี่เอกบอกว่าดีใจครับขอเพลงพี่สนกับพี่นายขอเพลงให้รู้ว่ารักของพงมงกตเพชรเหรอฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้เพลงเก่ายุค90นะครับเนาะมาทักทายกันช่วงนี้พี่ฟลุ๊กอภิสิทธิ์สวัสดีครับขอเพลงเต้ยสั่งลาของ T-Rex ด้วยนะครับเพลงแนวสไตล์ลูกทุ่งอินดี้อีสานนะครับเนาะมาปอลอวันนี้น้องหงร่อนจะมาไหมนะวันนี้มีบอลไหมพี่โอ้วันนี้มีแข่งบอลไหมดึกๆมีไหมฮะเจ้าเมฆทักทายเจ้าเมฆด้วยนะครับโอ้โหเจ้าเมฆหายไปไหนมาเจ้าเมฆพี่ฝนเหนือนะครับพีเอ็มซ่า

0: ังถูกจับขังหลายปี
1: เพลงนี้ชื่อว่าเรียนและงานครับงานจากพงศิษย์คัมภีร์นะครับที่ขอไปจากพี่จุ๋มด้วยนะครับอ่ะส่งมาให้ฟังในค่ำคืนนี้เลยกับแนวสไตล์เพื่อชีวิตนะฮะเจ้าเมฆหายไปไหนมาฮะเจ้าเมฆฮะเราอะหายหน้าหายตานี่ต้องลองซ่อนแอบนะได้ร้องเพลงบ้างไหมเจ้าเมฆช่วงนี้ครับได้ร้องเพลงบ้างหรือเปล่าใครชอบในสไตล์เพื่อชีวิตก็สามารถส่งได้นะครับเดี๋ยว YouTube รอสักครู่หนึ่งจะเมฆ YouTube มันต้องรอดึกๆนู่นฮะ 5:00 น.กว่ามันจะมากันพวกไบโพล่าทั้งหลายนะฮะแต่ในแอปนี่ฟังกันอยู่แน่นๆเลยทีเดียวนะฮะพี่สมเด็จว่าวันนี้ได้ยินเพลงเพื่อชีวิตแล้วอยากจะฟังฝนจางนางหายสักเพลงได้ไหมครับของพงเทพกระโดนชำนาญได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับพี่ตั้มใจสมุทรว่าขอเพลงไม่มีเธอของเลทโทสเปคเข้ามาด้วยนะครับวันนี้บอลโลกพักน้องมีพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะมาคุณผู้ฟังแจ้งมาทั้งพี่โอแล้วก็พี่ปอดด้วยนะครับพัก 3-4 วันครับดีเจอ๋อพักก่อนเนาะพักก่อนพักให้หายใจหายคอกันนะฮะเดี๋ยววันที่วันนี้เท่าไหร่นะวันนี้ที่13เนาะเดี๋ยววันที่15นี้นะครับจะฝรั่งเศสจะเจอกับสเปนนะครับอันนี้ดีหน่อยดูทางทีวีได้ด้วยนะครับใครที่มีทีวีที่บ้านทีวีดิจิตอลนะครับก็ดูผ่านช่องโมโนแม็กช่อง29ได้เลยไม่ต้องดูทางลิงก์เถื่อนก็ได้นะเปิดช่อง29ทางทีวีฮะดูได้ทันทีเลยนะครับหรือวันที่16นี้วันพฤหัสบดีตี2นะครับที่2ทั้งคู่เลยนะก็จะอังกฤษพบกับอาร์เจนตินาเหมือนกันนะครับนะนี่ก็เป็น2คู่ที่จะมีในสัปดาห์นี้นะครับรู้สึกว่าปลายของเรียกว่ารอบไฟแนลเนี่ยเขาจะถ่ายทอดทางทีวีด้วยนะคือช่อง29ช่องโมโนนะฮะไม่ต้องดูผ่านลิงก์เถื่อนแล้วไม่ต้องผ่านช่องทางธรรมชาติแล้วใครมีทีวีหรือว่าดูผ่านแอปทีวีออนไลน์ก็ได้เนาะโหลดแอปลงเครื่องก็ดูได้เลยทางช่อง29นะฮะช่องโมโนนะฮะก็ดูแต่พอดีก็แล้วกันสวัสดีโจ้ใจละเมินนะครับสวัสดีครับดีเจวินขอเพลงหน่อยครับเพลงอะไรครับพี่โจส่งเข้ามาทักทายกันได้นะพี่จุ้ยอยากจะฟังเพลงชูทางตาของไอ้น้ำเข้ามาด้วยนะครับจะไม่บอกว่าขอเพลงเมื่อไหร่จะมีเมื่อไหร่จะมีของแบล็คเฮดเหรอครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะสำหรับเจ้าเมฆนะฮะมันอัปเดตหน้าทีเดียวนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับเมื่อกี้มีพี่ฟลุ๊กขอเพลงของทีเล็กเข้ามาเนาะวันนี้พี่สนว่าวันนี้กินเป็นแกงอ่อมเครื่องในหมูครับดีเจเดี๋ยวเปิดเสียงก่อนให้พี่สนก่อนพี่สนวันนี้ครับขอชนแก้ว FC VP Radio ทุกคนนะฮะนะขอฟังเสียง FC VP Radio หน่อยซิวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวเชิญขอกดฟังเสียงพี่สนก่อนนะนี่วันนี้นี่ได้ยินเสียงมั้ยฮะนะฮะเติมเหล้าหน่อยเขย่าซับซ่ามากนะฮะโอ้โหนะฮะแก้วนี้ฝ่าย FCBP ทุกคนเอ๊ะพี่สนวันนี้เป็นวันจันทร์อยู่เนี่ยพี่สนจัดตั้งแต่วันจันทร์เลยเหรอฮะช่วงหลังๆมันเริ่มผิดตารางแล้วนะฮะนะเริ่มถูกไม่ถูกต้องตามตารางแล้วนะฮะโจ้เจริญเมืองขอเพลงคำยินดีหน่อยครับได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังของวงเคลียร์นะฮะส่วนพี่จุ้ยบอกว่าวันนี้ขอเพลงหน่อยนะฮะพี่จุ้ยบอกว่าขอเพลงอะไรนะโนโคกแหละฮะเพลงสากลโจ้ๆนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับสวัสดีพี่วรนาจากเด็ดอุดมด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะบอกว่าฟังทุกวันคันดีเจขาแต่ไม่ได้ทักตลอดเนาะเป็นไงบ้างพี่เด็ดอุดมอากาศดีไหมฮะเด็ดอุดมมีฝนฟ้าไหมบุญทลิกเด็ดอุดมนาจรวยที่ฟังอยู่ทาง FM 90อากาศเป็นอย่างไรบ้างบอกกล่าวกันเนาะมาพี่เอกท่านหอมบอกว่าดีเจครับอยากฟังให้รู้ว่ารักของบงกตเพชรนะครับที่ทีมงานกำลังนั่งจิบเครื่องดื่มกันอยากฟังนะฮะให้รู้ว่ารักแหละเดี๋ยวจะขอดูก่อนนะแป๊บนึงนะบงกตเพชรบงกตเพชรเสิร์ชแป๊บนึงนะฮะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนะใครชอบเพลงเก่ายุค90ก็ขอได้นะเราจะเปิดให้ฟังกันนะฮะใครชอบเพลงใหม่ก็ฝากมาได้เรามีหลากหลายแนวอยู่แล้วมานี่พี่นายนะครับแล้วก็พี่สนชื่อสนด้วยนะพี่สนและพี่นายนะครับท่านางหอมหัดใหญ่อยากฟังนะฮะเพลงนี้ครับ

พลงนี้ชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าเมื่อไรไม่ใช่ชื่อเพลงว่าให้รู้ว่ารักจากบองกุฎเพชรนะครับเจ้าเมฆอยู่ไหมครับเจ้าเมฆตะกี้เจ้าเมฆขอเพลงเจนแซดมาหนึ่งเพลงอยู่ไหมครับเจ้าเมฆดูไปแล้วยังอยู่ไม่เอ่ยนะวันนี้เปิดในหน้าจอข่าวสารมีแต่เรื่องของเนาะผับนะครับที่เป็นข่าวที่เราเล่าข่าวไปช่วงกลางวันที่ผ่านมานะฮะจริงๆว่าสุดท้ายว่าไม่ต้องไปเที่ยวไหนนั่งดื่มอยู่ที่บ้านนะพี่เอกเนาะสบายสุดแล้วใช่ไหมครับต้านั่งดื่มอยู่ที่บ้านนะแฮปปี้สุดละนะครับทักทายพี่ชัยด้วยกันละกันนะฮะวันนี้วันเกิดน้ำอินดี้บ้านนานะฮะฝากอวยพรวันเกิดให้น้ำด้วยจ้าน้ำมายังอ่ะพี่รอให้นางมาก่อนสิให้นางมาก่อนเดี๋ยวค่อยอวยพรนะครับนะฮะน้องพี่เอกเนาะนะท่านนางหอมกินนั่งดื่มอยู่ที่บ้านนะปลอดภัยสุดหนึ่งนะครับไม่ต้องกลัวรถชนไปไหนนะครับเวลาเมาเวลาขับรถต่างๆอุบัติเหตุสูงมากๆเลยนะครับ2ไปกินในผับร้านเหล้าน่ะไฟไหม้มาเนาะตายทั้งหมดเลยนะฮะน่ากลัวมากๆเลยไหนจะเสี่ยงพวกก็เรียกว่าตีกันอีกเนาะเกิดโดนลูกหลงมายิงกันตีกันโอ้โหไปเที่ยวร้านเหล้าเนี่ยมันก็สนุกจริงนะคนมันเยอะจริงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องได้ก็ความเสี่ยงมาคือมันน่ากลัวมากๆเลยกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเนาะไหนจะตีกันไหนจะเมาเหล้าไหนจะโดนเสี่ยงเป่าแอลกอฮอล์อีกใช่ไหมโดนเป่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกเป่าแอลกอฮอล์อีกอ๋อโดนนะฮะมันซื้อมันนั่งดูที่บ้านพี่บอกว่าดีครับเมียไม่ด่าเมียไม่ด่าหมายความว่าอะไรอยู่บ้านเมียไม่ด่า อันนี้ก็เรื่องจริงเหมือนกันนะอยู่บ้านเมียไม่ด่านะฮะนะครับนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับบัวชมพูนะครับมาร์คคุงมาแล้วเหมือนกันตัวทีมาแล้วนะฮะสรุปแล้วคือเจ้าเมฆไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ผมแวบเดียวหายไปละเดี๋ยวถ้ามาช่วยบอกนะฮะเจ้าเมฆนะฮะนะครับหาเพลงห้องน้ำแป๊บเอาโอเคพี่ชัยไปหาเพลงเลยนะครับนะเดี๋ยวใครจะหน้าใหม่ก็ทักทายกันได้นะครับ0840456862นะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงต่อเดี๋ยวค่อยมาคุยกันบ้างมาฟังเพลงต่อในช่วงนี้นะฮะสวัสดีพี่ทิวนะฮะสวัสดีครับกำลังนั่งดื่มรีเจนซี่อยู่ครับกินอยู่บ้านครับบีเจในคอเสียงคนที่กินอยู่บ้านหน่อยสิครับเย้นั่งดื่มที่บ้านในแฮปปี้สุดละนะฮะนี่พี่สมว่าฟังเพลงเพื่อดูข่าวช่องไทยรัฐไปด้วยนะฮะมีทุกช่องเลยเดียวนะฮะมาขอเพลงยุค90ให้กับเพื่อนครับอกหักเพลงโนโคกันนะใช่ไหมครับพี่สักครู่แล้วกันเนี่ยขอชะแวบกลับไปหาเพลงเดี๋ยวก่อนนะเพื่อชีวิตอีกเพลงได้ไหมฮะมันมีตอนนี้มีเพื่อชีวิตอยู่2เพลงที่คุณผู้ฟังส่งไว้นะฮะตะกี้เรียนเรื่องงานเราเปิดแล้วเนาะเราจะเปิดฝนจางนางหายมาเนี่ยฝนจางนางหายนะครับพี่ใหม่บอกว่าดีสิครับไปเที่ยวร้านเหล้านะแต่ชอบไปแบบนั่งชิลไม่ชอบเข้าผับอึดอัดอันนี้เรื่องจริงฮะนั่งชิลนี่ไม่ต้องกลัวไฟมงไฟไหม้อะไรแต่ว่าก็เสียงคนตีกันอยู่นะมีตีกันลุกหลงมานะฮะไปเจอ PR สาวๆนะครับในที่ในร้านต่างๆนะพี่ใหม่บอกเอาไว้นะครับนะนี่พี่จุ้ยว่าดีสิครับกำลังนั่งดื่มอยู่กันครับเครื่องดื่มอะไรนะพี่จุ้ยเนี่ยเขาดูหน่อยนะเขาซูมดูนะเหล้าของอะไรพี่เนี่ยรีเจนซี่กำลังนั่งดื่มอยู่นะครับแหมมีแต่คนนั่งดื่มมานั่งฟังมาพลังฟังเพลงเพื่อชุดหนึ่งเพลงแล้วกันช่วงนี้นะครับฝนจางนางหายนะครับเนาะคนกลัวเมียครับอยู่ที่บ้านอ๋อต้องไปร้านใช่ไหมอ๋อลืมไปพี่เอกเขาเปิดร้านลืมไปเขาเป็นผู้ประกอบการเราต้องพูดเชียร์ผู้ประกอบการหน่อยต้องไปกินนะฮะร้านนั่งชิลกินได้พี่แต่ผับนี้อาจจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่กลัวแต่ถ้านั่งชิลนะกินได้ลืมไปพี่เอกก็เปิดร้านเราพูดแบบนี้ไม่ได้เขาไม่พอใจต้องไปกินที่ร้านครับพี่เอกบอกว่าเดี๋ยวขอเพลงนะ

้าหมูพงเทพกระดนถนัดนะฮะชำนาญพี่เพื่อนนาชีเพื่อนซีนาแอดนะครับเพื่อนซีนาแอดนะฮะน้าหมูพงเทพกระดนถนัดชำนาญพี่ไม่ใช่ถนัดพี่ของความหมายเดียวกันใช่ไหมพี่สนวันนี้เจ๊ครับนั่งกินที่บ้านดีกว่าพี่สนนี้บ้านใกล้โลตัสนะฮะชอบไปซื้อ S99มากินรู้ฟังเชฟมาไว้เชียงใหม่นะฮะตะวันแดงเชียงใหม่เคยไฟไหม้นะตะวันแดงเชียงใหม่เนี่ยพับตะวันแดงฮะตะวันแดงนี่เขาจะประมาณเพื่อชีวิตไงเนาะพงเทพกระดนชำนาญคาราบาวไงเนาะตะวันแดงเนี่ยส่วนมากเขาจะเชียร์เขาจะมีการแสดงซะมากกว่าเนี่ยจะเป็นการแสดงนะฮะกลางคืนก็จะโจ๊ะๆหน่อยเคยมีเหตุการณ์ไฟไหม้เหมือนกันที่เชียงใหม่ไหม้แบบดำหมดเลยคือพังทั้งร้านเลยมีคนตาย1คนทำไมตายคนเดียวไหม้กลางคืนไหม้กลางคืนไหม้ประมาณ 3-4 นะพี่สนเนาะคือผับปิดแล้วคือไหม้คือเช้ามาคือเป็นตอตะโกหมดเลยแต่ว่ามีผู้จัดการ1คนอยู่ในนั้นคือเสียชีวิตเป็นผู้หญิงนะฮะข่าวดังเลยเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้วนะฮะแต่ตอนนี้เขาทำใหม่ละเขาสร้างใหม่แล้วนะฮะใหญ่กว่าเดิมนะฮะน่ากลัวมาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับที่คุณผู้ฟังส่งมานะจ๊ะมา0840456862เมื่อกี้พี่ชัยฝากเพลงและรักนิรันดร์การมาหัวฝ่ายกับเย็นน้ำอินดี้บ้านนาด้วยนะครับแล้วก็เย็นน้ำเดชอุดมวัลดิจิวินขาขอเพลงฝากไปยังพี่ชัยด้วยกันละกันขอเพลงอะไรนะขอเพลงล่องใจไปฮอดฝั่งฝันแหละฮะเป็นเพลงลาวเหรอเดี๋ยวสักครู่จะเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะขอชะแวะเปลี่ยนอารมณ์เพลงเป็นแนวสไตล์ร็อกๆสักเพลงได้ไหมพอดีมีคุณผู้ฟังขอเพลงเข้ามาเพลงนี้มันร็อกมากเลยนะมันร็อกมากนะอ่ะขอเปลี่ยนอารมณ์เพลงนิดนึงนะครับชื่อเพลงว่าไม่มีเธอครับคุณฟังฮะเอ๊ะอันนี้มันเป็นเวอร์ชันอะคูสติกเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะพี่เอาต้นฉบับใช่ไหมครับเดี๋ยวนะขอดูเจวินก่อนดูแป๊บนะไม่มีเธอเรโทรสเปกเอาเวอร์ชันต้นฉบับเนาะล็อกๆเลยนะเดี๋ยวเขาเปิดเพลงเดี๋ยวมาเปิดสายหน้าไมค์กันที่0840456862เดี๋ยวจะยืนคุณดูแป๊บนึงนะต้นฉบับอยู่ไหนนะอยากฟังเพลงไหนเดี๋ยวช่วงหน้าเปิดสายหน้าไมค์กันนะครับ0840456862 0840456862เอามาละล็อก

บินอัปเดตหรือยังครับตอนนี้เจ้าของโรงเบียร์เสียชีวิตอ้าวเสียชีวิตแล้วเหรอจริงดิโอ้โหเรียบร้อยแล้วจะทำไงต่อเนี่ยสรุปว่าเจ้าของโรงเบียร์เสียชีวิตแล้วนะฮะ

โหอะไรจะขนาดนี้ดีเจวินเนี่ยสมัยก่อนนะมาร์คคงเนี่ยคือเพลงยุคเจนวายอ่ะเขาจะวากสมัยนี้ไม่มีใครวากแล้วนะฮะถ้าวากนี่คือมาผิดแนวละสมัยนี้ต้องแบบนี้เจนซีเจ้าเมฆอยากฟังเพลงนี้ใช่ไหมเจ้าเมฆเจ้าเมฆถ้าเป็นยุคเจนซีต้องแบบนี้เจนแซดเจนซีนะฮะ

ะครับเจ้าเมฆหายหน้าไปนานมากเลยวันก่อนไปเห็นใน Facebook ไงก็เลยเข้าไปทักนะฮะอัปเดตภาพใหม่นี่โอ้โหทรงผมใหม่เลยครับเจ้าเมฆโอ้โหเดี๋ยวนี้เจนซีนี่ก็จะเน้นไว้ผมทรงสีฝุ่นนะฮะนะส่งมาก็เปิดให้ฟังแล้วกันชื่อเพลงว่าเมื่อไหร่จะมีเพลงเจนซ่าเจนซีก็จะมาแบบนี้เย็นๆชิลๆออนสีจะรีบหลับแล้วฮะจะไม่ว่าเพลงพร้อมจังเลยจะไม่ไปร้องมาเดี๋ยวแล้วเราร้องยังเพลงเนี้ยไปร้องมาเลยเร็วพี่เอ็มอนันต์ราศีสวัสดีครับนะฮะขอเวลา2เพลงนะฮะขอเป็นหลัง5ทุ่มเลยนะจ๊ะดีเจเดี๋ยวเข้าห้องพระก่อนจ้ะโอเคครับพี่เอ็มอนันต์ราศีนะฮะพี่เอ็มขอไปห้องพระก่อนเดี๋ยว5ทุ่มจะมาฟังนะฮะมาช่วงนี้ใครจะหน้าไมค์มีมั้ยฮะมาเปิดสายคุยกันเดี๋ยววันนี้มีใครขออะไรมาบ้างเอ่ยเต้ยสั่งลาใช่มั้ยฮะคำยินดีจากเคลียร์อันนี้ขอมาจากโจ้ใจละเมอเนาะโจ้ใจละเมอแล้วก็มีอะไรอีกเมื่อกี้ไรรักนิรันดร์การนะฮะอย่ากลับไปด้วยมาคุงขอมาคนในความลับแล้วก็คุณขั้นเวลาของแบล็กวานิลาเข้ามาด้วยนะครับนะส่งเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับนะพี่ชายวันนี้ฝากเพลงน้องน้ำด้วยเดี๋ยวจะให้เบอร์เดย์ให้คือวันเกิดวันนี้เหรอน้ำวันนี้ใช่ไหมหรือว่าวันพรุ่งนี้14หรือ13ถ้าวันนี้เดี๋ยวให้เบอร์เดย์ให้เลยหรือว่าเกิด14 13ใช่ไหมจะให้เบอร์เดย์ให้นะครับเนาะสาวบนคนโก้นะน้อยหนาทั้งไทยน้อยหนาด้วยกันนะฮะสาวลาวนะจ๊ะห้องพระครับสาธุพี่โอห้องพระนี่จะมีที่ละหมาดด้วยนะจะมีที่ละหมาดเบาะละหมาดด้วยนะฮะพี่โอครับพี่โอเคยละหมาดไหมเคยละหมาดไหมฮะแซวแล้วนะฮะเอกท่านนางหอมพี่เอกครับนี่ฟังอยู่นะฮะอาม่าคำยินดีนะครับคำยินดีที่ฝากไว้ดูเมื่อกี้จากโจ้ใจละเมอ

0: าลงแล้วนะครับอ่ะนี่อ้าพี่สนวันดีใจครับน้องหงร้อนมาหรือยังมาแล้วเจ้าน้องร้อนเอสเบสมาแล้วพี่โออ่านแล้วในใครที่พิเศษครับพิเศษก่อนพิเศษจะรับสายนะฮะน้องหงร้อนบอกว่าสวัสดีค่ะพี่วินน้องหงร้อนรายงานตัวค่ะช่วงนี้ฟุตบอลพักเบรกนะครับไม่มีตารางแข่งขันนะฮะเงินเต็มถุงเต็มถังเลยค่ะเงินเต็มถุงเต็มถังเลยค่ะขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนขอเพลงนาฬิกาทรายโบกี้เลออนกันเลยกันปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าเห็นไหมช่วงนี้พักเบรกก่อนน้องร้อนนี่ทำนายทุกคู่มาเห็นผิดแค่คู่เดียวเห็นที่ผิดนะมีแค่คู่เดียวที่เหลือคือเป๊ะตามนั้นเจ้าแม่หงร้อนนะฮะมาใครนะไมค์มาเลยครับเดี๋ยวจะเปิดสายคุยกันเลยมา0840456862ไม่รักก็ปล่อยออยลี่พี่บินบอกคนชอบขอเพลงมารายงานตัวสิมาเร็วๆช็อกโกตออยจางออยลี่คนนี้มีความหน้าคล้ายกันแฟนใหม่ออยเหรอใกล้เคียงกันนะฮะหน้าตาใกล้เคียงกันออยเนาะออนเนาะเดี๋ยวดิฉันขอดูข้อความนิดนึงนะฮะวันนี้พี่เอ็มอรันวาสีขอเพลงจุดอ่อนของฉันอยู่ที่หัวใจแล้วก็เพลงพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยพี่นี่เพราะนะของวงฟินด้วยนะครับมารับสายกันดีกว่าจ้าสวัสดีขอรับ
1: สวัสดีขอรับช่วงนี้ออรี่เป็นคนดีไม่คว้าดวงคว้างานได้หรอครับ
0: ใช่ขอรับ
1: ได้อะไรของคุณโจ้เข้าไปแล้วครับถึงเงียบกริบขนาดนั้นได้
0: ต้องถามเจ้าตัวครับสิพี่
1: โดนอะไรเข้าไปนะครับถึงเงียบกริบสุภาพเรียบร้อยขนาดนั้น
0: โดนใจโดนใจแหม
1: โดนใจไงคือบอกว่าโดนใจก็เลยแบบแล้วพี่เอ็มอรัญญวาสีเข้าห้องพระไปแล้วหรือขอรับม
0: ี
1: คำถามจะถามให้เขาตอบซะหน่อย
0: เดี๋ยวเราเข้ามาก่อนก็ถามเอามาพี่ถามเรื่องอะไร
1: สถานที่อโคจรคืออะไรขอรับ
0: ได้เลยจะถามพี่เขาให้
1: แล้วเนี่ยบางคนนะผมเห็นแบบว่าไปด้วยกันไปพร้อมกันแต่กลับไม่พร้อมกันกลับไม่ครบอย่างเงี้ยสถานที่พวกนี้นะมันเคยเรื่องแต่สถานที่กล้าขับแล้วพี่วินนะ
0: ใช่
1: ในกรุงเทพแล้วมันคือมันอะไรเขาอย่างว่าพื้นที่มันแพงไม่เหมือนจังหวัดเนี่ยแต่จังหวัดมันทำให้ใหญ่ให้กว้างให้โล่งได้แต่กรุงเทพโอ
0: ้
1: โหเมตรหนึ่งก็เป็นล้านแล้ว
0: ใช่ใช่เนาะมันแพง
1: เมตรหนึ่งเป็นล้าน
0: ยัดกันอยู่อะยัดกันอยู่
1: แล้วทีนี้มันก็เลยบอกว่าสถานที่มันก็ต้องใช้ที่ที่แบบว่าให้เป็นประโยชน์สูงสุดก็เลยแบบเอานู่นเอานี่มาตั้งสถานก็อะไรกันปิดทางเข้าปิดทางออกทางลมทางอะไรกันจะหมดเยอะแยะแล้วก็เลยสงสารคนที่ไปพร้อมกันไปด้วยกันแต่ไม่ได้กลับ
0: ใช่ใช่
1: ไม่ได้กลับพร้อมกันเงี้ยมันก็เลยการว่าเรื่องหดหู่ตั้งแต่รัฐบาลนี้มานะตั้งแต่คุณนายกคนนี้มานะ คนนี้คนนั้นคนนั้นตั้งแต่รัฐบาลนี้มานะจริงๆนะตั้งแต่หลุมยุบแล้วเดี๋ยวไฟไหม้เดี๋ยวน้ำท่วมเดี๋ยวอะไรถ้า
0: ใน
1: รัฐบาลนี้ก็เลยยกเรื่องไงว่าเมื่อเห็นมีคนออกมามีสสออกมาอดีตผู้ช่วยสวเขาออกมาพูดกันเรื่องนี้นะรัฐบาลนี้แต่งตั้งมานะตั้งแต่หลุมยุบที่สามเซนแล้วก็มาอุทิศบางกะปิแล้วก็มีน้ำท่วมแล้วก็มีไฟไหม้แล้วก็มีจริงๆนะผมว่ามันก็จริงว่ะรัฐบาลนี้คนนี่เขาว่ากันเยอะนะ
0: นั่นน่ะสิพี่
1: เขาว่ากันแล้วเขาฟังกัน
0: นั่นน่ะสิได้แต่ทำใจนะฮะ
1: แต่ตอนนี้เราแค่ส่งสารคนที่ไปด้วยกันแต่ไม่ได้กลับพร้อมกัน
0: อันนั้น
1: ขอเพลงให้พวกเขาเหล่านั้นได้กันขอรับ
0: เพลงอะไรดีขอรับ
1: ไอวอซิบอททิมกัน
0: โอ้เพลงนี้เศร้านะฮะแหม
1: ไอวอซิบอททิมกันว่าไปด้วยกันนะคนในวงเล่าพี่วินเฮ้ยคุณละมึงไม่รักกูอ่ะรักกูกินกระดกเฮ้รักไม่รักกูแหละครับเนี่ย
0: ทำ
1: สุดท้ายพอเมาแล้วมันขาดสติไงพี่วินนะ
0: ใช่ใช่
1: พอมันก็พอเกิดเหตุอะไรขึ้นมามันวิ่งไม่ทันคนอื่นเขาสติมันไม่เต็มที่ต้องแบบพิสนอยู่กับบ้าน
0: ถูกต้อง
1: ชิลๆฟินร้านนั่งชิลร้านฟินที่ก็เปิดสถานที่โล่งอ่ะนะโอ้โหอย่างร้านพี่เองเนี่ยโอเคมันร้านชิลๆอ่ะมันนั่งชิลอ่ะค
0: ือ
1: แบบว่าออกซ้ายออกขวามันเดินได้หมดไง
0: ถูกต้อง
1: ถ้าเป็นแบบปิดลึกหมดเนี้ยมันอันตรายมันจะเข้าจะออกมันลำบาก
0: นี่ไงพี
1: ่
0: ร้านใหญ่นั่นไงใหญ่แล้วนะที่อะไรชื่ออะไรลืมไปแล้วไอ้น้องเลยนะ
1: ไอ้นั่นไอ้ร้านมันหมานอินดี้ไงมันร้านมันหมานอ่ะร้านเท้าซอยเหนือที่แบบกินจนเจ๊งอ่ะกินของเองจนเจ๊งอ่ะนั่นน่ะ
0: เจ้าของทำเจ๊งเองนะ
1: หญิงล้นแวร์นะล้นแวร์ล้นแวร์มาเลยอ่ะ
0: ล้นแวร์เลยฮะ
1: น้องหญิงน้องหญิงน
0: ้
1: องหญิงล้นแวร
0: ์นั่นแหละ
1: นั่นน่ะแดกซะเจ๊งเลยแดกเองเจ๊งหมดเลยมันหมานอินดี้นั่นน่ะ
0: ถูกต้อง
1: นะร้านนั่งชิลไปนั่งได้โอเคผมว่าดีนะหรือไม่ก็อย่างที่สนเลยนั่งกินอยู่กับบ้านเลยเนาะ
0: ถูกต้อง
1: โอเค
0: เดี๋ยวเปิดให้พี
1: ่นะขอเพลงไพวอซิบอทินกันขอรับ
0: ได้เลยขอรับเดี๋ยวเปิดให้ครับ
1: ขอบน้ำใจ

0: ขอรับ
1: สวัสดีครับนะเดี๋ยวรอพี่เอ็มอรัญวาสีออกมาก่อนจะถามไม่ที่อโคจรคืออะไรพี่ก็บอกว่าดีใจครับที่อโคจรก็คือที่ที่มีวัวแล่นอยู่ชอบพี่สนครับพี่สนแบบพี่เสกครับที่อะที่โคจรที่อโคจรคือที่วัวไม่แล่นครับพี่มันอะไงโคก็คือวัวนะฮะวัวมันไม่แล่นที่วัวไม่เดินที่วัวไม่แล่นใช่ไหมฮะใช่ไหมครับตาทีเออใช่ไหมครับออนสีที่วัวไม่ไปอ่ะเออที่วัวไม่โคจรนะฮะจะมีแต่ควายกันเหรอฮะนะครับอย่างพี่เสกต้องเข้าห้องลับครับ VIP ครับ OnlyFan นะครับห้องลับเลยเหรอพี่ห้องลับนะฮะสวัสดีพี่ภาสกรได้กันละกันนะฮะดีเจวินครับขอเพลงขี้เมาอะไรอ่ะขี้เมากระเพรากระเพราแตะเพลงใครพี่เดี๋ยวเสิร์ชหาก่อนนะมาแล้วมาแล้วรับสายกันดีกว่าช่วงนี้นะครับเนาะนั่นสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ใหม่โดนเลี้ยงแต่ไม่อยู่โดนเลี้ยงนะฮะน้องหัวร้อนมาแล้วนะน้องบอกว่าเงินเต็มถุงเต็มถังเลยช่วงเนี้ยพักก่อน
2: บอกแบ่งมาใช้บ้างดิ
1: แบ่งมาใช้บอกโดเนทก็ไม่โดเนทมากลัวรู้ชื่อจริงนามสกุลจริง
2: เมื่อกี้เห็นพี่แสงพูดร้องเมื่อไรเนาะพี่แสงจะหยุดพูดสักทีจะรอโทรไปอยู่เนี่ย
1: รอจังหวะไงพี่
2: พี่แสงเขาขอเพลงอะไรนะ
1: พี่เสกพี่เขาขอเพลงใส่ว่าสิบอทิมกัน
2: อ๋อเดี๋ยวผมก็จะขอเพลงนี้ที่ผ่านมาอ้ายบอกแคร
1: ์เพลงใครอ่ะเพลงผู้ใดอ่ะ
2: เพลงนักร้องลาว
1: อ๋อเหรอเดี๋ยว
2: อะไรชื่ออะไรที่ผมขอไปเมื่อวันก่อนนะ
1: คนเดียวกันใช่ไหมครับ
2: คนเดียวกัน
1: อ๋อโอเคเดี๋ยวเสิร์ชก่อนนะจิมมี่
2: จิมมี่นั่นแหละ
1: ใช่
2: ฝากไปให้น้องหงส์รอนนะที่ผ่านมาถึงเธอจะเชียร์ลิเวอร์พูลไอ้ก็บอกแคร์หรอก
1: ไม่มีทางแคร์ครับเออฮะ
2: โอเคครับผม
1: เดี๋ยวเปิดให้ฟังรถเยอะนะพี
2: ่
1: ขอบคุณมากพี่ใหม่ครับพี่ใหม่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะฮะอยู่ข้างทางอย่ารถปุ่มบังบุปเดี๋ยวเปิดให้เพียงลาวนะครับเนาะพี่แสงมาจากไหนพี่เสกครับเขาเปลี่ยนชื่อให้ใหม่แล้วพี่เสกเป็นพี่แสงแล้วครับตอนนี้นะฮะพี่บอกว่าดีใจครับขอเพลงคนแปลกหน้าแอมสาวรักษ์เหมือนจะมีประวัติกับเพลงนี้ทำไมพี่ฮะคนหน้าแปลกหรือคนแปลกหน้าพี่ภาสกรดีใจครับขอระบาวครับดีเจอ๋อของคาราบาวเหรอฮะเอาได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะพี่บิ๊กสวัสดีครับทักทายครับพี่วินสงสารคนตุยเนาะที่มีข่าวไปไหมพี่บิ๊กอยู่อะไรนะอยู่อะไรนะลืมชื่อผับอะไรนะครับที่พัทยาเป็นไงฮะมาตรการการดูแลที่นั่นเป็นไงบ้างเอ่ยหลังจากมีข่าวมันมีการประชุมมีการคุยกันไหมพอพี่ปีนี้เขาก็เป็นกาดเหมือนกันที่ร้านเหล้าในผับเหมือนกันตรงนี้โอ้โหดีเจบอกเลยว่าผับแต่ละที่เนี่ยโอ้โหเขาต้องแบบประชุมกันด่วนเลยเนาะต้องคุยกันแบบเร่งด่วนเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อะเรื่องใหญ่มากเลยของความปลอดภัยยังกรุงเทพมันเป็นที่แออัดอยู่แล้ววุ่นวายนะฮะสวัสดีครับฮัลโหล
3: ครับดีเจวินสวัสดีคร
1: ับ แฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับน้องน้ำเหรอ
3: หมายพี่บิ๊กเตียกับน้องน้ำครับผม
1: ขอให้
3: สุขภาพแข็งแรง
1: จ้ะ
3: คิดอะไรก็ให้สมหวังปรารถนา
1: จ้ะ
3: รวยๆยิ่งขึ้นไปขอให้ข้าวมีราคาจะได้เยอะ
1: ๆอ๋อบ้านน้ำเขาปลูกข้าวเหรอพี
3: ่ทำข้าวที
1: ่
3: นาก็เยอะ
1: อ๋อที่ได้ฟังว่าที่เป็นพี่ไปดำนานะใช่ไหม
3: ใช่ดำนานาเขาทั้งนั้น
1: กี่ไร่พอทราบไหมครับกี่ไร่กี่อันนี้มันรู้ไหม
3: ผมว่าประมาณเกือบ50 ไร่
1: ป้าโถไม่
3: ย
1: ากขนาดนั้นเออ
3: หน้าคุณรวยแล้วล่ะผมสบายแล้ว
1: พี่ไปอยู่นั่นแหละฮะดีแล้วพี่จะได้ขายนาเขากิน
3: ขายนาเขากินนะ
1: ใช่แล้วพี่มีสวนไหมที่บ้านที่ทุ่งสงมีสวนไหม
3: ไม่มีมีอยู่นิดนึงที่บ้านนี่แหละ
1: อ๋อเหรอเออนิดหน่อยเน
3: า
1: ะ
3: ผมเป็นโจรตกตังข้าวสารแล้วดิ
1: เจโอ้ดีพี่อย่าปล่อยนะห้ามปล่อยนะฮะบ้านเขารวยแล้วเขาสร้างบ้านใหม่หมดกี่ล้านนะหมดกี่แสนนะน้ำรู้ไหม
3: บ้านเขา2 ชั้นติดแอร์ด้วยนะ
1: อุ้ยอิจฉาจังเลยแล้วได้ตังมาจากไหนคือขายนาขายข้าวเหรอฮะ
3: ทำมีที่นาเยอะ
1: ก็เลยมีตังในการที่จะได้มา
3: ขายข้าวเลยแต่ข้าวแพงคนได้ราคา
1: เย็นน้ำอิจฉาจังเลยเธอ
3: เดี๋ยวคนฟังเพลงบนนี้แหละ
1: ขอเพลงอะไรอะไรบอกมา
3: ขอเพลงรักในท่านขอเพลงรักในรันดอน
1: รักที่
3: ขาลองใหม
1: ่อ๋อเดที่ขอเมื่อกี้นะ
3: ครับ
1: เ
3: พลงนั้นแหละ
1: ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังเน
3: า
1: ะง
3: านเสร็จคุยนานเดี๋ยวขบุญ
1: ขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับผม
1: ครับพี่เช ชายจะทุ่งส่งนะแนะนำให้พี่ชายไปขายจิ้งหรีดก่อนนะจิ้งหรีดดังมากเลยนะฮะจิ้งหรีดดังมากนะมีเว็บพนันเยอะนะน้องหงล่อนครับถ้าน้องหงล่อนนี่รวยเพราะว่าเว็บพนันออนไลน์นะฮะให้เพื่อนๆได้กับน้ำก็แล้วกันขอให้มีความสุขมากๆ

ความสุขมากๆสำหรับยายน้ำอินดี้บ้านนานะจ๊ะนี่แฮปปี้แฮปปี้ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปนะฮะรวยสืบไปบ้านน้ำไม่ใหญ่มากนะบอกให้ฟังเพิ่งสร้างเสร็จใหม่เลย2ชั้นติดแอร์ทุกห้องนะฮะเห็นเป็นสาวอีสานต่างก็เยอะนะบอกให้ฟังนะฮะนะครับสาวเด็ดอุดมเนาะนะครับงั้นเดี๋ยวเปิดเพลงกันต่อดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับพี่บิ๊กวอดี้เซเว่นครับที่ผับที่พี่บิ๊กทำงานอยู่เนี่ยเพิ่งประชุมกันเสร็จเมื่อกี้เลยครับเช็คถังบรรจุเพลิงนะฮะถังไอ้ถังแดงๆนะฮะทุกจุดเลยนะครับประตูหนีไฟต้องไม่ล็อกแล้วต้องไม่มีอะไรขวางประตูด้วยซึ่งปัญหาที่เราเจอคือมันมีของขวางประตูนะฮะมันมีโต๊ะขวางแล้วไปล็อกเขาอะเออนะฮะทำใจนะฮะนะครับพี่บิ๊กเขาเป็นกาดอยู่แล้วนะที่ร้านเหล้าเนาะที่พัทยานะฮะก็เป็นร้านใหญ่เลยแหละอะชลบุรีนะครับแอมอะพี่โอว่าฝากแฮปปี้เดย์กับยายน้ำด้วยแล้วกันนะนะครับน้อยพี่เอกว่ามีประวัติกับคนร้องอะมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนแล้วกันช่วงนี้นะครับเอาเพลงใครก่อนดีเดี๋ยวนะดีเจขอดูแป๊บนึงนะฮะเอาเป็นขออะไรดีอ่ะงั้นเปิดให้พี่ชายก่อนแล้วกันเนาะเขาอุตส่าห์มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์กับน้องน้ำและเปิดให้เลยแล้วกันนะฮะแลรักนิรันดร์การนะครับมาฝ่ายกับเบียนน้ำอินดี้บ้านนาได้ก็แล้วกันนะครับเปิดให้ก่อนลักคิวให้ก่อนเลยนะจ๊ะอย่าเพิ่งหลับกันนะครับนะน้อยหน่าอย่าเพิ่งหลับนะน้อยหน่าบ้านตัวเองมีผับเยอะไหมทางลาวอะฮะผับใหญ่ๆมีเยอะปะ

นี้นะครับเพลงที่พี่ชัยฝากไว้ด้วยนะครับน้องของร้อนตอบมาแล้วพี่ใหม่เมื่อกี้พี่ใหม่เขาแซวใช่ไหมแซวใช่ป่ะแซวน้องของร้อนพี่โอมาละฝากบอกพี่ใหม่ด้วยนะคะพอดีธุรกิจสีเทานะคะโอนให้ไม่ได้โดเนทให้ดีเจวินไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเส้นทางการเงินจะไปโผล่ที่ดีเจวินนะคะทักทายพี่ใหม่พี่สนพี่โอจับแมวและทุกคนผู้ชายทุกคนนะครับพี่เขียวเพชรเอ๋ยพี่เดนะลืมไปแล้วอ่ะหลายคนที่เป็นเอฟซีน้องของร่อนนะฮะที่รอฟังเสียงวันนี้ไม่มาเป็นเสียงนะฮะอ๋อที่ไม่โดเนทที่ดีเจวินนี่คือกลัวเส้นทางการเงินโผล่ใช่ไหมกลัวเส้นทางการเงินโผล่ก็เลยไม่ขอโดเนทกันละกันนะฮะน้าจันส่งนักร้องมาด้วยเดี๋ยวรอฟังคืนนี้นะครับรอดึกๆนะฮะพี่บิ๊กว่าดีเจวินครับพูดถึงเรื่องราวของผับที่โดนประตูล็อกเนี่ยข่าวว่าเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคนล็อกประตูหนีไฟเองเลยเพราะว่ากลัวลูกค้าหนีไม่จ่ายบิลนะฮะถ้าเป็นจริงตามนี้นี่คือแย่เลยนะแย่เลยนะฮะเพราะว่าแต่เขาก็ตายแล้วนี่ใช่ไหมล่าสุดเห็นปะอันเมื่อกี้มาคุยว่าเขาตายเลยใช่ไหมฮะแต่เราก็ไม่อยากจะให้ใครตายไม่ว่าจะเป็นใครไม่ได้ไปสาใจอะไรแต่ว่ามันคือตายไม่ดีเพราะว่าเขาจะต้องตื่นมาเพื่อที่จะมาสาสางค่าใช้จ่ายก่อนนะฮะนะครับมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะเมื่อตอนกลางวันเมื่อกี้คุยกับพี่เอ็มอนันต์วาสีว่ามันเป็นกรรมเหมือนกันนะกรรมหมู่เหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยมาคุยกับเราพี่เอ็มมาก่อนเนาะรอพี่เอ็มออกจากห้องพระก่อนเดี๋ยวค่อยมาสรุปให้ฟังนะครับเนาะพี่จู้อยากฟังเพลงรักยิ้มนะครับพี่บอกว่าอะไรเส้นทางการเงินอะไรก่อนโหเลาะมาแล้วนะฮะมาเดี๋ยวเราฟังเพลงกันไม่กี่น้ำขอเพลงล่องใจไปฮอดฝันใช่ไหมครับเป็นเพลงลาวใช่ไหมครับเดี๋ยวขอเปิดลูกทุ่งกันก่อนสักสองสามเพลงได้ไหมพอดีมันจะได้จังหวะเข้ากันได้เนาะเดี๋ยวให้ฟังใส่ว่าซีบอทีมกันที่พี่ใหม่ขอมานะครับเต้ยสั่งลาจากทีเร็กด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะเมื่อกี้ที่ขอมาอยากกลับไปมีออฟปองศักดิ์มีวงฟินนะครับมีแบ็คมอนิลาหลายเพลงเดี๋ยวจะขอไล่คิวเพลงกันก่อนเนาะเอามีเพลงของบัวด้วยบัวก็ขอมาเหมือนกันใช่ไหมฮะบอยบัวโทรศัพท์มาหน้าไมค์ก็ไม่โทรมาบัวขอเพลงถนนสายนี้ด้วยนะฮะหลับก่อนแน่ๆใหญ่บัวนะเปิดของคนหน้าไมค์ก่อนนะฮะเอสเอ็มเอสก่อนนะ

็นเพลง AI นะครับสำหรับเพลงนี้นะฮะล่องใจไปฮอดฝันนะฮะก็เป็นเพลงลาวนะเพลงลาวผสมกับเพลงอีสานเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวดิฉันขอเปิดเพลงกันก่อนแล้วก็ช่วยขอคอนแนลสไตล์ลูกทุ่งอินดี้นิดนึงนะฮะลูกทุ่งอีสานสัก 2-3 เพลงพอดีว่าแฟนรายการก็ขอมามันจะเป็นเซตไล่ๆกันเดี๋ยวให้เซตให้หมดเซตเพลงลูกทุ่งอินดี้อีสานก่อนแล้วค่อยกลับมาเพลงสตริงกันต่อเนาะจะได้บอกว่าให้มันเป็นเซตเดียวกันเดี๋ยวจะเป็นไบโพล่ากันนะครับอย่าเพิ่งหลับกันนะจ๊ะลงมาคุยกันเร็วๆมามอยกันช่วงนี้นะครับตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ5 ทุ่มนะฮะกับวันสบายๆค่ำคืนนี้จังหวัดไหนมีฝนฟ้าตกไม่เอ่ยมีหรือไม่มีจ๊ะ

งนี้ของพี่เสกร่อนขอมานะครับใส่ว่าสิบอทีมกันไหนว่าเธอจะไม่ทิ้งกันไม่ใช่หรอประมาณนั้นเลยนะความหมายของเพลงที่หลายๆคนนั้นคุ้นเคยสำหรับเพลงนี้นะครับนะตอนนี้เรากำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่ฟังเพลงไปเรื่อยช่วงนี้ขอเป็นเซตแนวสไตล์อินดี้อีสานสักช่วงหนึ่งก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะให้ฟังเต้ยสั่งลาของทีทีเล็กเนาะแล้วก็เมื่อกี้พี่ใหม่ขอเพลงลาวเข้ามาผ่านชายมาอ้ายบอกเคยแคร์ผ่านผู้ชายมาพี่ไม่เคยแคร์น้องเลยเป็นเพลงลาวนะจะเปิดให้ฟังจบเพลงแล้วกลับมาเพลงไทยครับรู้ใหม่ของมอกระจายครับอยากกลับไปของบิ๊กแอสนะครับที่ยายห้อยทอดขอไว้ยายอ้อนขอไว้คิดถึงคนแปลกหน้านะครับโดยพี่แอมสวรักษ์ลีลาบุตรครับของพี่เอกท่านางหอมนะฮะถนนสายนี้ของเว่ยๆนะฮะที่บัวขอมานะครับรักยิ้มจากไอ้น้ำด้วยจุดอ่อนของฉันอยู่ที่หัวใจพื้นที่ปลอดภัยของเอฟวงฟินนะฮะบนในความลับที่ขั้นเวลาอันนี้คือที่ตั้งไว้มีแค่นี้ใช่ไหมครับเนาะพี่เอกวันนี้ใจครับหมดแล้วครับวูทำไมรีบหมดไวจังเลยอะฮะโอ้รีบหมดไวจังเลยไปเอามาอีกพี่เพิ่ง5 ทุ่มอยู่ไปเลยแล้วไปเอาเหล้ามาอีกไปเอาหงทองมาอีกขวดนึงเร็วรายการยังไม่จบเที่ยงคืนนั้นก่อนไปหยิบหงทองไปหยิบดิจนซี่มาอีก1 ขวดเร็วเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังรอฟังพี่แอมสวรักษ์นะฮะมา

0: างทีเวลาเศร้านี่ไม่จำเป็นจะต้องโศกเศร้าก็ได้ขอเต้ยได้ไหมเต้ยนี่คือการเขาเรียกว่าการลำแหละใช่ไหมใช่ไหมครับซิงยิกนะฮะลำเต้ยเนาะนะฮะสุดท้ายแล้วก่อนจะจากลากันไปก่อนที่เราจะทิ้งเราจะกลายเป็นอดีตเนี่ยฉันไม่ขอเสียใจและฉันขอลำเต้ยแทนแล้วกันอยู่เนาะใช่ไหมถูกใจซิงยิกนะครับสำหรับเพลงนี้เต้ยสั่งลาถูกใจเพลงนี้มาเมื่อไหร่นี้หน้าลอดลอยมาเลยนะหน้าซิงยิกกับหน้าลอดลอยมาทีเดียวนะครับนะอะไรก็เมื่อกี้จะลืมไปสองเพลงมีของน้องหงร่อนใช่ไหมนาฬิกาทรายของโบกี้เลออนเพลงนี้พร้อมนะเดี๋ยวรอฟังต่อจากเหวยๆกันเนาะได้เข้ากันได้แล้วก็มีคาราบาวนี่ครับลืมขี้เมากระเพราก็เขาแตะละฮะนะฮะที่ขอไปด้วยนะฮะอันนี้คือเพลงที่ขอไปเนาะเอาแค่นี้พอเดี๋ยวมันจะเลยเวลานะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงลาวหนึ่งเพลงผ่านมาอ้ายบอกแครูไม้จากมอกระจายนะครับอย่ากลับไปจากบิ๊กแอสนะฮะรักยิ้มจากไอ้น้ำนะครับคิดถึงคนแปลกหน้าจากพี่แอมสวรักนะฮะถนนสายนี้ครับจากเว่ยเว่ยใบบัวไปหรือยังไปยังไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็มีถนนมีอะไรนะนาฬิกาทรายนะฮะแล้วก็มีขี้เมากระเพราแตะอ๋อปองศักดิ์จุดอ่อนของฉันพื้นที่ปลอดภัยและปิดท้ายด้วยแบล็กวานิลาเอาแค่นี้พอ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12เพลง12เพลงน่าจะพอดีกับเที่ยงคืนพอดีนะฮะน่าจะเที่ยงคืนพอดีไม่ต้องขอเพิ่มแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวมันเลยเวลา
1: เป็นเพื่อสองกะยาก็ได้หักข้าวไว้ดอกเนาะ
0: เออ
1: เลี้ยงลูกซอยกันมันมวนคืออย่างเ
0: ด้เป็นที่ขอมาจากพี่ใหม่นะครับน้องร้อนพี่ใหม่เขาอยากฟังเพลงนี้อ่ะน้องร้อนฟังออกไหมจ้าภาษาลาวอ่ะผ่านชายมาอ้ายบอกแคร์น้องร้อนล่ะผ่านมากี่สนามแล้วสนามบอลนะฮะ

คนย่อมมีอดีตเสมอใช่ไหมครับแต่ถ้าคนที่รักจริงเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่แคร์อดีตน้องของรอดแล้วมีอดีตหรือเปล่าอดีตที่เคยทำนายผิดพลาดไปหนึ่งคู่ฮะพี่เวียนคะลูกกลมๆค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะยอมเลยทีเดียวนะฮะไปกับคนมีอดีตทุกคนกันเลยการสำหรับเพลงเมื่อกี้นะครับนะมากลับมาสู่เพลงไทยกันดีกว่าเมื่อกี้เราไปเที่ยวลาวมาละไปเที่ยวอีสานมาละกลับมาเพลงไทยดีกว่าโรมายกับมอกระจายตอนนี้เราอยู่ในช่วงการเคลียร์เพลงนะพังคีเนาะพังคีนี่ก็ชอบเพลงแนวสไตล์อีสานเพลง

นี่เลยนะฮะย้อนบรรยากาศกับเพลงที่มีชื่อว่ารู้ไหมเนี่ยรู้ไหมนะฮะเพลงจากบอกกระจายที่ขอไปด้วยกันละกันนะฮะพี่สนบอกพี่สนเชียงใหม่บอกว่าฟังเพลงนี้แล้วที่ไรนึกถึงผับกังสดานนะครับกังสดานเชียงใหม่โรงแรมอโนดาตนะโอ้ดังมากเนาะพี่เนาะดีเจวินยังเก็บแก้วอยู่นะพี่สนเมื่อก่อนเนี่ยนะดีเจอยู่ในเมืองเนาะเขาจะมีของแบบพวกเนี้ยเป็นแก้วเอ้ยเป็นพวกอะไรเนี้ยที่มันเป็นแบบที่เขาทำแบบว่าเป็นของเที่ยวลึกนี่เนาะเก็บไว้อยู่นะแก้วกังสดานะยุค80ไม่ใช่90นะพี่ยุค80ที่ซ้ำอ่ะยุคสมัยนั้นนะพี่สนบอกว่าตอนนั้นเป็นวัยรุ่นอยู่เลยวัยรุ่นเจนแซดเลยนะฮะตอนนี้เรามีพี่สน2คนนะฮะมีพี่สนเชียงใหม่นะที่ชอบชงเหล้าเนี่ย S99 และที่ป้องแป้งป้องแป้งนี่นะเนี่ยวันนี้ชงเป็นเค้าเรียกว่ามะนาวโซดานะฮะค็อกเทลนี้นะฮะแล้วมีอีกคนนึงคือพี่หัวสนนะฮะพี่หัวสนนะครับคนตระกูลสีเนี่ยอยู่ที่ท่านางหอมนะฮะพี่สนสงขลาท่านางหอมแล้วกันเนาะพี่หัวสนเนี่ยพี่หัวสนแล้วกันไหมพี่สนสงขลาท่านางหอมแล้วกันแอบเนี่ยทักทายเข้ามาใหม่อีกหนึ่งข้อความนะครับที่สงขลานะฮะนะครับเนาะเสียหายเข้ามานะครับอยู่จังหวัดไหนก็เสียหายกันได้เลยทักทายพี่ต้นคุงบ่าวละปูนพี่ต้นคุงลำพูนได้แล้วกันนะฮะหายไปเลยนะฮะไม่ทักทายเลยทำงานต่อกันตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าฟังตลอดใช่ไหมพี่ทักทายอะไรกันนะครับพี่เอ็มรันวาสีมาแล้วนะครับพี่เอ็มรันวาสีนะครับมีคำถามพอดีเมื่อกี้พี่เดี๋ยวจะวินจะเปิดคำถามให้ฟังอีกรอบหนึ่งวันนี้วันโกนเหรอฮะอุ้ยวันนี้วันโกนพี่โอวันนี้วันโกนพี่สนไปซื้อมีดโกนหรือยังฮะโอ้โหคนละโกนกันนะฮะพรุ่งนี้วันพระใหญ่ตายแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวผีจะออกหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยคุณฟังฮะเอาจริงๆนะเมื่อวานนี้ที่เป็นข่าวมาที่กรณีของไฟไหม้ผับถ้ามันตรงกับวันพระนี่น่ากลัวนะแต่เขาบอกว่ามันก็เป็นอาถรรพ์เลข13นะเป็นอาถรรพ์เลข13นะครับเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น13ก็คือเมื่อคืนนี้เนาะ13แล้วก็เขาแล้วตอนซานติก้าผับก็คือ31ธันวาคมนะฮะแล้วก็ห่างกันไปอีก13ปีก็เกิดที่ผับที่ชลบุรีใช่ไหมครับเนาะใช่ไหมฮะมาคุงแล้วก็มาอีกรอบนึงคือเมื่อคืนนี้ก็คือ13อาถรรพ์เลข13คนไทยจะมีความเชื่อเลขนี้มากๆเลยว่ามันเป็นเลขที่ไม่โอเคฝรั่งด้วยแหละคนไทยและฝรั่งนะฮะฝรั่งรู้สึกว่าจะไม่เชื่อนะแต่คนไทยจะเชื่อว่า13เป็นเลขไม่มงคลนะฮะบางโรงแรมนี่ถึงขั้นชั้น13ไม่มีนะคุณฟังเชื่อไหมเอาจริงๆบางโรงแรมนี่ชั้น13เขาไม่มีเขาข้ามไปเลย11 12 14ไปเลยในลิฟต์เขาก็ไม่มีเลข13เขาไม่กดเลยนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่แปลกดีเหมือนกันเออนะฮะพี่สนพี่แคร์นะครับเมื่อกี้ขอแก้ไขเมื่อกี้มาคุ้งวันที่เจอครับเมื่อกี้น้องหงร่อนทายผิด2คู่นะครับทายผิด2คู่นะพี่วินนะฮะลูกบอลกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับทายผิดคู่โคลัมเบียพิเจอร์กับสวิตนะฮะกับสวิตเซอร์แลนด์2คู่แล้วฮะเดี๋ยวจะลืมไปแล้ว2ซุป2คู่พี่เอกพี่สนสองคู่นะครับเอาละครับเดี๋ยวเมื่อกี้มีพี่เสกร่อนโทรศัพท์มาหน้าไมค์พี่โออาพี่เสกบอกว่าทัดฝากถามพี่เอมรันวาสีนะครับว่าที่อาโคจรคืออะไรที่อาโคจรคืออะไรอย่างในผับในบาร์นี้เขาเรียกว่าที่อาโคจรหรือไม่ตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยที่กะอาโคจรนี้คืออะไรยังไงแบบไหนนะลองบอกหน่อยสินะครับลองให้นิยามหน่อยฮะขอเพลงสักเพลงได้ไหมครับหลงรักคนมีเจ้าของโอเคเดี๋ยวเปิดเพลงต่อดีกว่าจะไม่ทันกันเพราะเข้ามากันหลายเพลงเนาะเข้ามากันหลายเพลงนะอย่ากลับไปจาก BS นะครับอย่าให้ฟังรักยิ้มจากไอ้น้ำคนคิดถึงคนแปลกหน้าด้วยนะฮะถนนสายนี้ยายบัวขอไว้นาฬิกาทรายโบกี้ไลออนครับคาราบาวกับขี้เมากระเพราออฟปองศักด้วยนะฮะเอฟวงฟินครับพื้นที่ปลอดภัยแบล็กวานิลาตอนนี้หยุดขอเพลงเพิ่มก่อนเดี๋ยวไม่ทันนะครับผมต้องมีเจ้าของไว้ท้ายรายการแล้วกันนะพี่ต้นคุงบาลปูนนะ

ล้วครับเดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้นะครับมีเพลงที่คุณผู้ฟังส่งไว้หลายเพลงนะฮะกับช่วงเวลาของวันสบายๆเลยนะฮะกับวันนี้เลยเคลียร์เพลงกันต่อดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลากันช่วงเวลาคืนนี้ครับนะขอไว้พี่อมรวาสีบอกมาแล้วครับพี่มาแล้วครับพี่พิเศษครับที่อโคจรตามความคิดนะครับตามที่ได้บวชตามที่ได้เข้าใจตามที่ได้สัมผัสแล้วก็ตามที่ได้เข้าใจมานะฮะ ที่อโคจรคือที่อัปมงคลนะครับไม่ควรเข้าไปใกล้นะทั้งนักบวชนะทั้งเพศนักบวชและคนทั่วไปครับเพราะเป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยอบายมุขหลากหลายคือแหล่งความชิบหายทางแห่งทางแห่งความไม่เจริญทางแห่งการผิดศีลผิดธรรมผิดวินัยมีแต่แย่ไม่มีทางดีเลยจ้าดีเจอันนี้คือข้อมูลที่พี่อมรณศรีนั้นนิยามเอาไว้นะฮะคือรวมทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นร้านแล้วก็ไม่ได้ไปว่าให้เนาะนะร้านเหล้านี่ก็ถือว่าถ้าเรากินแบบมีสติแล้วกันทุกอย่างถ้าเราทำแบบมีสตินะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่มันก็จะสามารถนำพาให้เราสามารถที่จะไปสู่จุดหมายได้นะแต่ถ้าเราทำแล้วแบบขาดสตินะฮะอย่างเช่นกรณีในผับที่นั่นนะเจ้าของร้านก็ขาดสติคนกินก็ขาดสติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรืออบายมุขนะฮะเล่นอย่างน้องของร่อนเนี่ยเล่นบอลแบบขาดสตินะก็จะอาจจะทำให้เสียหายชิบหายได้เหมือนกันแต่น้องของร่อนเขาเป็นคนที่มีสติไงในการเล่นไงฮะก็เลยไม่ทำให้เกิดการเสียหายนะก็ถือว่าเป็นจุดอีกหนึ่งจุดเถื่อนที่เป็นศูนย์รวมของที่อโคจรได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นทะเลวันนิยามของพี่เอ็มอรัญวาสีตามที่ได้บวชได้เข้าใจมานะฮะพอดีพิเศษเขาถามมาเมื่อกี้ที่อโคจรคืออะไรนะฮะมินี่จะมารัดคิวอะไรเวลานี้เดี๋ยวก่อนเขาขอมาก่อนหน้ายังไม่ได้ฟังเลยใจเย็นๆเดี๋ยวก่อนเอาก่อนเอาก่อนเดี๋ยวฟังอย่ารีบอย่ารีบนะฮะมาก็ช้ามาแล้วคิวอะไรก่อนสาธุนะครับพี่สนว่านั่งชิวนั่งดื่มกันต่อครับดีเจที่ที่สุดคือที่บ้านของเราครับที่วัวไม่โคจรครับดีเจ

พลงเพราะนะครับจากนี่เลยนะครับไอ้น้ำคณะเพลงที่มีชื่อว่ารักยิ้มนั่นเองครับฟังเพลงต่อดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลากันตรงนี้นะครับพี่อโมว่าดีใจครับพูดถึงเรื่องราวของที่อโคจรยังแปลความหมายได้หลายแบบทีเดียวนะฮะรวมไปถึงสถานที่ที่เป็นผับบาคาราโอเกะที่อาจจะขาดสติเนาะการชกต่อยตีกันตีดันฟันแทงตีดันฟันแทงกันก็เรียกว่าเป็นที่อโคจรเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าเราสามารถจะเอาตัวรอดได้หรือมีจุดที่ปลอดภัยจุดที่อาจจะไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ต้องมีสติทุกๆครั้งนะครับเนาะอาจจะเจอลูกหลงได้นะครับแอมสวัสดีครับ

ียงเพราะจ้าพี่แอมโซลักนะครับจะเรียกว่าคิดถึงคนแปลกหน้าที่พี่เอกท่านางหอมอยากฟังนะครับวันนี้ขอเล่นเพลงต่อดีกว่าเซตนี้จะเป็นเซตของสาวอกหักนะฮะมิกี้แอมโซลักสาว90มาฟังสาวยุคเจน Y ดีกว่าเดี๋ยวมาฟังสาวยุคเจน Y อีก2เพลงให้ฟังเว่ยๆนะครับถนนสายนี้ที่บัวขอไว้แล้วก็โบกี้เลออนครับนาฬิกาสายที่น้องร่อนขอมาแล้วป้องศักดิ์ครับจุดอ่อนของฉันอยู่ที่หัวใจแล้วก็พื้นที่ปลอดภัยของเอวงฟินแล้วก็เดี๋ยวมีคาราบาให้ฟังแล้วก็

่คือเสียงไม่มานี่คือเพลงของเว่ยๆนะครับเพลงที่มีชื่อว่าถนนสายนี้ที่ขอไว้จากบัวนะครับสาวน่านใช่ไหมสาวเมืองน่านสาวเมืองน่านเออนะขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับแจมมี่เป็นสาวลำปางนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราเปิดเพลงต่อขอบคุณพี่เอ็มอรัญวาสีด้วยกันละกันนะครับบอกว่าวันนี้ฝากดนตรีให้ดีเจวินด้วยนะครับบอกว่าดิจิวินได้ประกาศข่าวสารต่างๆในสังคมนะครับแล้วก็เผยแพร่สิ่งดีๆโดยเฉพาะเรื่องธรรมะได้เตือนสติเพื่อนมนุษย์นะครับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอย่างเต็มที่อย่างน้อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นธรรมทานในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้บุญมากๆเลยอุตส่าห์ทุ่มมากๆเลยนะฮะเนาะเขาต้องบอกไงว่าบางที่บางทางเนี่ยเขาทำอะไรนะทำหนังสือธรรมะแจกจำหน่ายใช่ไหมฮะบางที่มีการบริจาคต่างๆดิจิวินก็เหมือนกับการมอบสิ่งดีๆนะฮะบริจาคทานผ่านทางข้อมูลข่าวสารนะที่เป็นประโยชน์นะนะพี่เอ็มอรัญวาสีเนาะนะฮะที่เป็นประโยชน์นะฮะพี่เอ็มอรัญวาสีนี่เป็นผู้ที่อยู่คร่ำวอดอยู่ในวงการนะครับการให้ธรรมทานสัพพทานังธรรมทานังทินาตินะครับการให้ธรรมทานเนี่ยชนะทานทั้งปวงนะครับการที่เราเผยแพร่ธรรมแม้จะเป็นธรรมเล็กน้อยในวงจำกัดทางสื่อต่างๆหรือว่าการเผยแพร่ออกไปแต่ก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจนะฮะทั้งมากน้อยบ้างตามควรจึงจัดอยู่ในเกณฑ์มหากุศลทีเดียวนะครับหลวงปู่ฤาษีวัดท่าชุงนะครับสาธุนะครับสาธุพร้อมกันนะฮะสาธุนะครับส่งสิ่งดีๆให้กันนะฮะทั้งเพลงทั้งสาระต่างๆนะครับน้องพี่ต้นคุงเนาะพี่ต้นคุงวันเจริญครับมาทานข้าวด้วยกันดีกว่าบ่าโหน่ากินจังเลยพี่มาฟังเพลงต่อดีกว่าน้องของดอนนี่ให้ทานให้ทานผ่านการบอกคู่ฟุตบอลอันนี้จะให้ทานได้บุญหรือได้บาปเนี่ยไม่แน่ใจนะฮะขอเพลงที่มีชื่อว่านาฬิกาสายนี่ๆเพลงเนี้ยบิการูเยี่ยมราศีว่าสาธุครับบิการูบิการูเมื่อไหร่เธอจะร้องเพลงนี้บิการูเนี่ยบิการูเลยเนี่ยบิการูนี่ถือว่าให้เสียงเพลงนะครับพี่เอ็มหัวล้อมาแล้วนะบิการูเมื่อไหร่เธอจะร้องเพลงนี้ส่งมารอนักร้องซ่อนแอบอยู่นะนาฬิกาทรายโบกิเลออนนะครับ

0: าวนี่คือเพลงเพราะจากโบกี้ไลออนนะครับเป็นเพลงใหม่พี่พร้อมมากๆเลยเดี๋ยวรอนักร้องซ่อนแอบร้องนะคงไม่มีใครเหมาะเท่าบีกรูล่ะร้องเพลงนี้นะเออนะฮะอุ๊ยทักทายคนที่หายจากวงการไปนานขอเสียงปรบมือพี่เสกครับพี่เสกขอเสียงปรบมือต้อนรับสาวคนนี้หน่อยครับไหนขอฟังเสียงหน่อยสิใครนะแอบมาฟังดีเจวินนะครับวันนี
1: ้ Hello Hey you my super boy
0: อะไรเนี่ย
1: Yeah
0: พี่เสกครับพี่เสกเขากลับมาแล้วนะเธอกลับมาแล้ว
1: Hello Hey you my super boy Yeah
0: อะไรเนี่ยฮะทักทายเอเชียแล้วกันเอเชียแอบฟังว่ะเอเชียกลับมาแล้วนะแอบมาฟังบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เพิ่งกลับมาใช่ไหมวันนี้วันแรกใช่ป่ะโอ้โหต้อนรับกันกลับมานาฬิกาทรายนะเอเชียต้อนรับกันกลับมาของเอเชียนะจ๊ะเอเชียยะลานะสาวยะลานะฮะโอ้โหนะฮะเอามาเดี๋ยวให้ฟังอ๊อฟปองศักดิ์เลยว่ะอ๊อฟปองศักดิ์อ๊อฟปองศรีนะที่ฝากไว้นี่ครับเดี๋ยวฟังสองเพลงช้าให้ฟังจุดอ่อนของฉันให้ฟังพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็มีคาราบาวเดี๋ยวมีฮันมารีฮุนน่าให้ฟังด้วยที่ฝากมานะครับเนาะทักทายพี่เอกด้วยพี่เอกท่านังหองแอบมาฟังอยู่ยังไม่หลับนะพี่นา

ชื่อเพลงว่าจุดอ่อนของฉันอยู่ที่หัวใจครับเพลงจากอ๊อฟปองศรีที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับมาเราเคลียร์เพลงให้หมดก่อนคืนนี้มีเพลงเศร้าหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะขั้นกลางด้วยคาราบาวหนึ่งเพลงแล้วจะกลับมาพร้อมกับมาริโอน่าเพลงนี้รันนะฮะนี่แหละแล้วก็กลับมาพร้อมกับเมื่อกี้ขอไอ้น้ำมาใช่ไหมน่าจังไปแล้วยังเมื่อกี้น่าจังฝากน้องๆซ่อนแอบมานะไปยังเอ่ย

ใจเพลงเพราะจากพี่เอฟวงฟินนะครับแล้วก็พี่ปุ้ยแอลกอฮอล์ด้วยนะครับคืนนี้ไม่แต่เพลงเพราะเลยนะเปิดให้ฟังแบบเต็มที่เลยทีเดียวนะครับตอนนี้ห้าทุ่มห้าสิบเอ็ดนาทีนะครับอย่าเพิ่งหลับกันตอนนี้ใกล้จะเข้าเที่ยงคืนหลายคนก็กำลังนั่งชิลกันอยู่ยังไม่หลับกันนะครับเดี๋ยวดิฉันจะขอชะแวะไปหาเพลงเพื่อชีวิตสองเพลงมีคุณผู้ฟังขอเพลงของมาริโอน่าเข้ามานะครับเพลงนี้รันขอเปิดที่รันก่อนนะฮะเดี๋ยวอารมณ์เพลงจะได้เข้าได้แล้วก็ขี้เมากระเพรากระเพราแตะแล้วก็รงรักคนมีเจ้าของโจ๊ะๆกันเข้าสู่ช่วงเที่ยงคืนก่อนปิดท้ายรายการนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาฟังน้ำร้องซ่อนแอบกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับมามาริโอน่าครับนิรันครับคุณผู้ฟังนิรันนะฮะ เดี๋ยวเราฟังย้ายไป YouTube Asia สักครู่นึงเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้ในแอปฟังท่อนหนึ่งพี่เสกจะได้ยินเสียงเอเชียด้วยแล้วก็ไปฟังเต็มๆที่ YouTube นะครับสักครู่หนึ่งนะมาริโอน่าครับแนวสไตล์เพื่อชีวิตครับเพลงนิรันที่ขอไว้เมื่อกี้จากพี่หัวสนนะครับพี่สนท่านางหอมครับดีเจ

มาริโฮน่านะครับที่พี่สนขอมาตอนนี้มีสนเพิ่มมาอีก2สนนะฮะพี่สนท่านางหอมนะครับอย่าฝากเข้ามาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับอุ้ยลืมเปิดลืมอ่านข้อความของน้องของร่อนเนี่ยมาคุงตะกี้พี่เดี๋ยวดูก่อนนะตะกี้อะไรนะตะกี้พี่ใหม่บอกว่าน้องของร่อนนี่ธุรกิจสีเทาใช่ไหมฮะใช่ไหมมาคุงนะฮะน้องของร่อนบอกว่าดีใจคะไม่ใช่ค่ะพี่วินมาคุงนำข้อมูลอันเป็นเท็จมาเผยแพร่สงสัยจะเมาไก่เนื้อเชลซีก็กากอุ๊ยเชลซีก็กากนะฮะยืนยันว่าผิดแต่เยอรมันคู่เดียวค่ะอ๋อเมื่อกี้อาคุงบอกว่าผิด2คู่ใช่ไหมมาคุงสุดท้ายผิดกี่คู่กันแน่ที่จำได้แต่จำได้ว่า1คู่นะอีกคู่นึงคือยังไงนะลืมไปแล้วไม่ใช่ค่ะพี่วินมาคุงนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ต้องฟ้องร้องนะฮะสงสัยเมาไก่เนื้อเชลซีกากแน่เลยยืนยันว่าผิดแต่เยอรมันคู่เดียวค่ะที่ทายผิดนะฮะปล.อย่าต่อเยอะสิคะอย่าเลือกราคาแพงแหมน้องของร้อนเขาส่งข้อความเข้ามานะฮะมาคุงสรุปแล้วน้องของร้อนเขาทายผิดไปกี่คู่อ่ะกี่คู่จ้ากี่คู่กี่คู่จ้ากี่คู่มาฟังคาราบาวแดนๆสักเพลงดีกว่ามันๆนะขี้เมากระเพราแตกครับเดี๋ยวมีรักคนมีเจ้าของ2เพลงเดี๋ยวมาฟังทั้งร้องกันนะครับ

ที่เมากระเพราแตะนะครับเพลงนี้จากพี่แอดลุงแอดคาราบาวนะครับมาอีกหนึ่งเพลงเล็กกันเดินมาช่วงท้ายรายการกันนะครับวันนี้เปิดเพลงแบบเต็มที่เลยทีเดียวนะฮะมาคุยยันว่าน้องของร้อนทายผิด2คู่เนาะมากเนาะ

0: แล้วนะโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะนะครับนี่คือเพลงจากพี่ผู้ไอ้น้ำนั่นเองนะครับอ่ะตะกี้เห็นเสือใหญ่ออกเพลงใหม่มาน่ะมะคุง
1: เออ
0: พอแล้วหัวใจอ่ะมันแนวร็อกๆหน่อยมันแนวร็อกๆหน่อยนะครับอ้าววันนี้เอเชียฟังในยุทธใหญ่ในมืดในคอมพิวเตอร์เหรอฟังผ่านคอมพิวเตอร์ในเอเชียนะครับเอาละครับเดี๋ยวได้เจอจะมีจะล่ำลาคุณฟังทางแอปทาง FM กันก่อนกันแล้วกันเนาะคืนนี้ใครที่นอนฟังเพลงกันขอมีความสุขแล้วกันใครที่เข้าเวรเข้ากะกลางคืนเนาะในช่วงหลังการทำงานกลางคืนหรือบางคนอาจจะกำลังนั่งชิลนั่งดื่มกันอยู่ขอให้มีความสุขมากมายกันละกันนะครับในช่วงเวลาของภาคดึกคืนนี้ถ้าใครยังไม่หลับก็เปิดเพลงกันไปต่อเดี๋ยวมีเพลงเพราะๆให้ฟังมากมายนะฮะจริงๆแล้วมีคุณผู้ฟังคนไทยที่หลายคนทำงานต่างประเทศกันเยอะมากๆเลยนะฮะไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงนะฮะอิสราเอลส่วนมากถ้าเป็นเวลาเนี้ยทางด้านเกาหลีญี่ปุ่นจะเป็นช่วงเวลาตีสองตีหนึ่งตีสองกันแล้วเนาะก็จะทำงานเข้าสู่ช่วงดึกแล้วก็จะเปิดฟังกันทั้งคืนเลยยันสว่างเลยทีเดียวอาโปเต้มาแล้วโปเต้โปแตะมาแล้วนะฮะเดี๋ยวพี่เสกมีเอเชียเขาส่งมาท่อนนึงเดี๋ยวให้พี่เสกฟังท่อนหนึ่งก่อนจะไปฟังเต็ม YouTube เอเชียเขาส่งเสียงมาวันนี้แอบมาฟังจริงๆแล้วแอบมาฟังเหมือนกันแต่ว่าทำใจไม่ได้ก็เลยออกไปก่อนฟังได้แค่แป๊บเดียวก็ต้องออกนะฮะเพลงอะไรเอเชียส่งมาวันนี้ขอท่อนหนึ่งมาเอามาท่อนหนึ่งเดี๋ยวนะท่อนหนึ่งนะเอเชียร้องเพลงอะไรนะส่งมาอันนี้หรอไหนขอฟังเสียงหน่อยสิเพลงอะไรเอเชีย

โอ้ยเพราะดีนะเอาไปแค่นี้พอท่อนเดียวพอเดี๋ยวไปฟังเต็มๆใน YouTube ช่อง BP นะจ๊ะพี่เสกว่าแหมได้ฟังท่อนเดียวก็เพราะมากๆเลยพี่เสกยิงเบอร์มาละวันแหมได้ฟังท่อนเดียวก็ละมุนมากๆเลยดีเจถูกอกถูกใจเอาไปท่อนเดียวก็พอนะพี่เสกเนาะนะโอเคงั้นจูนขอตัวก่อนเดี๋ยวใครที่ฟังทางแอปทาง FM ทางบุญทริกด้วยนะอำเภอบุญทริกเดชอุดมนาจรวดพี่บุญบางสาหารทางอุบลที่กำลังฟังอยู่เดี๋ยวจะเปิดเพลงเพราะๆลากย้ายฟังกันต่อส่วนนักร้องที่ส่งมาเนี่ยมี2เพลงเดี๋ยวไปรอฟังกันทาง YouTube ช่อง BP กันละกันนะครับนะคืนนี้หลับฝันดีนะครับถ้าหากว่าใครจะหลับแล้วส่วนใครยังไม่หลับก็ฟังเพลงเพราะๆกันต่อลากยาวกันไปกันละกันนะครับอยากมีคนพิเศษอยู่ในคืนพิเศษนะครับแล้วเจอกันจ้าบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์ครับ

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

กำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพลาะที่คุณชอบได้ที่ LINE ID FM 975เพลงเพลาะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station เพลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio